0: ภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
1: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
2: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันมันไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เขาจะว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีในเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
4: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
5: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจร นะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปปเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสินรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
4: รองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากรคลาวด์แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันธุ์ที่ด้านผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
6: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบาสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
3: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสุดดมไอระเหยสารเคมีประเภท C5 หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
6: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนน์ในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนน์มักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพงศ์บุรงมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมในรอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันชันเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมในรอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจะการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอรรถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบ โรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
17: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
18: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: คิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโน

0: ุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
3: สวัสดีค่ะโป๋ค่ะ
2: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณ190,000ลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่15,100ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยประมาณ390,000ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้เอาออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึกนะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีกันนะไปให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการเรือมาริยานะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
2: ค่ะทะเลค่ะคะเรามีการบรรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
3: ค่ะต้องเพิ่มเงินอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Data Center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
2: ค่ะ เรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
3: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องดําเนินอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
2: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครนี้ค่ะมีพื้นที่ที่ทำ Data Center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
3: วันนี้ได้ติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีกันนั้นเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ค่ะไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
2: ค่ะท่านเลขาคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่โชว์ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
2: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
3: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมในร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
2: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
3: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
2: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ Data Center มั้ยคะ
3: มีค่ะถูกต้องค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออกระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
2: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับData Center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
3: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท data center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกสินติเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ data center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ data center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส

0: ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ประเด็น
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเรื่องกฎล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
3: หนึ่งคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสองภัยผู้คุ้มครองดูอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสามความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปภ.นี่นะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตได้ผลประโยชน์ตายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วมากกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาน
2: อกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผลิตชาติของแสงสุขรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกประหลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศ

0: นกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทำให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเลยเห็นถึงความสำคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกรงหัวจุกหรือนกปอดหัวโขน
1: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันทีเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
4: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
3: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
5: เราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเขาบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆซุดโทรมลงแล้วสุดท้ายติดถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเศรษฐกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะพยายามดูแลครับ
3: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan

0: ความเข้าใจหมายถึงการเข้าไปให้ถึงหัวใจความเข้าใจในชีวิตของชาวไทยมุสลิมคือการเข้าไปถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักสงบมีขันติธรรมภายใต้วัฒนธรรมอิสลามที่แข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยความเข้าใจนี้เองที่ทำให้คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันมานานโดยสันติด้วยการยอมรับในความแตกต่างอย่างกลมกลืนอย่าให้ใครอาศัยความแตกต่างในการนับถือศาสนามาสร้างรอยร้าวในหมู่คนไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกัน
2: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
3: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก
4: บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆ ก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
5: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
6: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 8:03 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองนราค่ะ

0: ครับ
1: ที่มันเป็นตัวกรอง
0: ครับ
1: ว่าเฮ้ยคำถามตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเข้า AI ตัวนี้แล้วมันตอบยังไงผมลองตั้งคำถาม
0: ครับ
1: ตั้งคำถามสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบัน
2: ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
3: คุณกำลังรับฟังสวทนราธิวาส FM 98.25 MHz
4: You're listening to Radio Tan FM 98.25 MHz
5: มิงลาบาคัมยา FM กุฎชิตรมะนิงา MHz นาราธิวามะตังหินิมาเลคัมยา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองนราค่ะคุยเรื่องงานสานต่อการพัฒนาในรายการเล่าเรื่องเมืองนราทุกวันศุกร์เวลา 8:10 น.ถึง 9:00 น.ทางสวท.นราธิวาส FM 98.25 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันเช่นเคยกับรายการเล่าเรื่องเมืองนราค่ะวันนี้พบกับดิฉันนางสาวณัฐนันท์คงทนนะคะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสค่ะเราจะเจอกันทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 8:10 น.โดยประมาณถึง 9:00 น.นะคะก็เป็นการนำข่าวสารในรอบสัปดาห์มาเล่าสู่กันฟังนะคะเราจะเจอกันทาง Facebook นะคะเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสเพจ Facebook สวท.นราธิวาสและเพจ Facebook สวท.สุไหงโกลกค่ะเราจะมาพูดคุยกันจริงๆแล้วดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะในช่วงท้ายของรายการเราจะมีกัปปะค่ะพันจ่าอากาศเอกหญิงสาริปะมือลีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912จะมาแปลภาษามลายูนะคะให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยติดตามรับฟังกันนะคะก็อย่างที่บอกเมืองเราเป็นเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมนะคะก็มีหลายศาสนาหลายชนชาติเนาะมาพูดคุยกันแล้วก็ให้ได้รับฟังข่าวสารได้หลากหลายนะคะก็ในวันนี้เรามีข่าวสารที่อาจจะเป็นผู้บริหารระดับจังหวัดไปทำอะไรที่ไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาพูดคุยให้ฟังต้องบอกก่อนวันนี้ดิฉันขออนุญาตอาจจะลารายการเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เป็นภารกิจของกระปะเนาะเป็นคนแปลภาษามลายูพูดคุยกับคุณผู้ฟังกับคุณผู้ชมเนี่ยต่อไปนะคะพอดีว่าวันนี้ติดภารกิจประชุมเล็กน้อยนะคะไม่เล็กน้อยหรอกก็เรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องไปประชุมมึงอาจจะลารายการเร็วนิดนึงแต่ข่าวสารของเรายังเหมือนเดิมอัดแน่นด้วยสาระน่ารู้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของข่าวสารเรื่องแรกค่ะจังหวัดนราธิวาสประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่15-18 กันยายน 2569นะก็จะมีติดตามข่าวสารเนี่ยมากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็ติดตามทราบข่าวสารนะคะแล้วก็รายละเอียดในเรื่องราวต่างๆได้ทางเพจ Facebookสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสนี่แหละค่ะเราจะนำข่าวสารนะคะมาให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามการรับฟังรับชมกันแน่นอนนะคะว่าในวันนั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วงวันที่13-18เนี่ยหลายคนอาจจะทราบแล้วซึ่งมันก็คืองานอะไรคะงานของดีเมืองนราของเราเองเป็นงานประจำปีค่ะงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาสเลยทีเดียวที่จะมีตั้งแต่ของซื้อของกินของขายนะคะโอท็อปก็มีงานกองกองด้วยก็คืองานมันเป็นงานคล้ายๆว่าเป็นกองงานนะคะกองงานลองกองงานแข่งเรือซึ่งถ้าเกิดใครแบบติด อยากเชียร์ทีมไหนนะคะก็จะเป็นกองงานเรือแข่งเรือหน้าพระที่นั่งนะคะก็คือเขื่อนท่าพระยาสายนั่นแหละค่ะก็คือมีการแข่งเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือโคชสีนะคะแล้วก็มีการแข่งขบวนเรือแล้วถ้าเกิดท่านใดแบบอยากดูขบวนแห่ที่ทุกปีเนี่ยจะตั้งหน้าเทศบาลเมืองนะคะแล้วก็ยาวไปเดินไปนะคะก็คือตรงเนี้ยท่านสามารถ อาจจะตั้งขบวนตั้งแต่หน้าเทศบาลขบวนเนี่ยจะมีพิธีปล่อยขบวนก่อนนะคะที่หน้าสามเยาเทศบาลตอน 13:30 นของวันที่12กันยายนนะคะเป็นพิธีเปิดแล้วก็จะเดินขบวนจะยาวมากจะมีหัวหน้าส่วนราชการในทั้งจังหวัดเลยก็ได้เดินขบวนนะคะแล้วก็จะมีท่านนายอำเภอเนี่ยยกขบวนเดินตามท้ายมาเลยนะคะแล้วก็ยกสมาชิกในอำเภอเนี่ยมาเดินเป็นกลุ่มก้อนกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาปรากฏความสวยงามนะคะก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านคุณทายของท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าเองอะไรใส่ชุดงดงามบางทีก็มีการขับรถสมัยรัชกาลที่6เนาะขับรถแบบราชบัลลังก์อะไรอย่างเงี้ยมาร่วมโชว์นะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยเราจะมีการไลฟ์สดแน่นอนในเครือข่ายของสื่อมวลชนเนี่ยก็สตาร์ทตั้งแต่ NBT ยะลานะคะ NBT ยะลาก็คือจะมีการขึ้นนั่งร้านแล้วก็ไลฟ์สดผ่านโซเชียลเนี่ยให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามดูนะคะแล้วก็มีการไลฟ์สดของทางเพจสวทนราธิวาสเองก็มีแล้วก็สวทสวนก็ลกก็มีแล้วก็เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสก็มีนะคะเพราะเราเป็นสื่อเครือข่ายนะคะก็ตรงสื่อเนี่ยก็จะมีมาร่วมนะคะไลฟ์สดกันทั่วหน้านะคะเมื่อสักครู่มาเห็นละกระปะนะคะเดี๋ยวก็จะมาจัดรายการในช่วงท้ายนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวประจำเป็นต้องฝากจะต้องรอรายการไปเร็วนิดนึงแล้วก็ฝากกระปะที่เหลือเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เดี๋ยวคงไม่มีอะไรที่จะต้องสำคัญไปกว่าการประชาสัมพันธ์เรื่องงานของดีเมืองนรานะคะอย่างที่บอกว่ามีการแข่งขันนกเขาด้วยนะมีกองนกเขาชวาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์เรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าพระเทพเนี่ยเสด็จพระองค์เนี่ยไม่ได้มาทอดพระเนตรการแข่งเรือก็จริงนะคะแต่ว่ามีผู้แทนพระองค์มาพระราชทานนะคะถ้วยรางวัลแล้วก็เหรียญที่ระลึกด้วยนะคะอันนี้ก็ติดตามในวันที่เดี๋ยวมีข่าวนะคะคราวนี้อย่างที่บอกประชุมเต็มความพร้อมนะคะเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ห้องประชุมนราภิบาลใหญ่ห้องอย่างของห้องประชุมของสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2นะคะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพนะคะในครั้งนี้มีท่านรองชาคริตสุรนัทกุลนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆมากมายเลยนะคะมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเลยการประชุมครั้งนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วก็บูรณาการการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ประชุมทุกท่านเนี่ยที่เข้าประชุมเนี่ยจะต้องทราบกำหนดเสด็จพระราชดำเนินตลอดจนข้อห่วงใยและข้อสั่งการในการสำรวจพื้นที่และประชุมข้อสรุปของคณะกรรมการส่วนล่วงหน้าพร้อมทั้งทบทวนแนวทางปฏิบัติการต่างๆนะคะเส้นทางอย่างเช่นเส้นทางพระราชดำเนินมีอะไรบ้างและก็แผนรักษาความปลอดภัยในทุกที่หมายนะคะของพระองค์นะคะแผนมาตรการควบคุมโรคติดต่อก็มีถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ก็มีนะคะยังมีการเตรียมความพร้อมในความสะดวกและการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ที่จะอยู่ประจำจุดต่างๆมีความสะดวกด้านการจราจรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางด้วยนะคะที่พระราชดำเนินโดยพื้นที่โดยรอบเลยแล้วก็มีการจัดระเบียบสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติเนี่ยของภารกิจเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันแล้วก็มีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารอรับเสด็จด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนราธิวาสอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แหละของจังหวัดนราธิวาสที่สมเด็จพระเทพได้เสด็จลงมานะคะซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจังหวัดนราธิวาสมีหลายๆเหตุการณ์อาจจะเกี่ยวข้องกับความไม่สงบเนาะแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่เกรงกลัวไม่อะไรก็คือพระองค์ยังคงที่ ชื่อมั่นในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากนั้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่28สิงหาคมค่ะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ค่ะที่วัดโกลกเทพวิมลอำเภอสุไหงโกลกค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระโสภณคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเจ้าอาวาสวัดทองดีประชารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแน่นอนพิธีก็คือต้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลตามลำดับค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยความสงบและศรัทธาของผู้เข้าร่วมพิธีในการจัดพิธีครั้งนี้นอกจากเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแต่และพระกุศลแล้วเนี่ยยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวนราธิวาสและร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชาวไทยตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันบำเพ็ญความดีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความตั้งใจเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและสังคมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของระบบต้องบอกว่าพระมหากษัตริย์ในระบบสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะพอเลือดไปเห็นเวลาก็คือราเลยนี่ถ้าเกิดว่าไม่ติดว่าต้องจัดรายการเนี่ยก็อยากจะอยู่กับคุณผู้ชมได้นานกว่านี้นะคะแต่ว่าติดภารกิจจริงๆนะคะก็เลยอาจจะได้น้อยนิดนึงเนาะคุณผู้ฟังผู้ว่าราชการจังหวัดดัน6มาตรการโครงการ404ล้านบาทชงครม.สัญจรซึ่งครม.สัญจรก็มาเมื่อวันที่30/31เนี่ยมาหารือเรื่องที่จะเอาประเด็นพัฒนาของจังหวัดนราธิวาสไปเสนอที่ประชุมครม.สัญจรในวันที่1นะคะ1กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ครม.สัญจรเนาะก็จัดที่สงขลานะคะมาเยี่ยม5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยก็ไปพูดคุยว่าอยากได้อะไรเป็นโครงการในพื้นที่นะคะก็มี4มิติมิติแรกก็มิติเศรษฐกิจมิติสังคมมิติความมั่นคงและมิติภัยพิบัตินะคะก็ไปเสนอนะคะใน6โครงการนี้นะคะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีขอไปผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมผลักดันข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่ผ่านการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนั่นแหละค่ะโดยเสนอ6โครงการหลักวงเงิน404ล้านบาทมุ่งแก้ปัญหาที่กระทบต่อประชาชนโดยตรงและสร้างพื้นฐานเติบโตของจังหวัดในระยะยาวด้วยโครงการสำคัญครอบคลุมพื้นที่ประสิทธิภาพโครงการของทางหลวงรองรับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองนราธิวาสการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราทัศน์ขณะเดียวกันอย่างที่บอกวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาบอกแล้วว่าก่อนที่จะเข้าประชุมครม.วันที่1กันยายนเนี่ยจะมีการเวิร์กช็อปก่อนร่วม5จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่บอกสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเนี่ยรวมกันข้อเสนอ4มิติอย่างที่บอกนะคะเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติก็มีการพูดคุยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดินหน้ามีมติเร่งควิกบิ๊กวินเนาะ4ด้านขับเคลื่อน5จชตนะคะซึ่งอย่างที่บอกชง4มาตรการโดยผู้ว่าไปแล้ว1กันยายนเขาทำอะไรผู้ว่าของเราในบุญช่วยหอมยามเย็นเนี่ยเขาร่วมการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนะคะที่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น ประธานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีการเวิร์กช็อปนะคะซึ่งได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะให้กำหนดก่อนที่จะมีกำหนดมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการครอบคลุม4มิติด้านสำคัญอย่างที่บอกเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและแผนบริหารจัดการภัยพิบัติก็คือต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมโดยด้านเศรษฐกิจนราธิวาสของเราบอกเลยรัฐบาลมุ่งใช้ศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้ในการเติบโตทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมีแนวทางปรับปรุงเงื่อนไขสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค่ะหรือซอฟต์โลนเร่งจัดทำผังเมืองให้รองรับการลงทุนและสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมด้านยุทธศาสตร์รวมถึงขุดลอกล่องท่าน้ำเรือน้ำขุดลอกน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีพร้อมกันนี้ยังมุ่งลดขั้นตอนที่ให้บริการด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพัฒนาระบบบริการออนไลน์จัดให้เป็นระบบของ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอัตลักษณ์และอาหารพื้นถิ่นและเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจให้ประชาชนด้วยส่วนด้านสังคมประชุมให้มีความสำคัญการลดเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตเดินหน้าออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2ค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในการจัดทำ MOU ด้านแรงงานไทยมาเลเซียแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวและการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนอกจากนี้ยังมีมาตรการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเปราะบางด้วยการผลักดันมาตรการ Zero Drop Out ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างตรงจุดผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยส่วนใหญ่นะคะตอนนี้นะปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องทราบก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยติดยาเสพติดจนติดยาเสพติดมากจนในที่สุดเนี่ยเขาก็เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชนะคะอย่างที่บอกว่าการบริหารจัดการเนี่ยเราไม่ได้ดูแต่คือกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยมันก็มีเป็นกลุ่มเปราะบางได้เพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการดูแลหรือพอใช้สารเสพติดมากจนเกินไปเนี่ยเขาอาจจะตกเข้าสู่ภาวะเป็นกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มเปราะบางจริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยก็คือจะเป็นผู้พิการสูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กหญิงตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่ได้มองแต่ประชาชนทั่วไปแต่เราจะพัฒนาระบบของคนเปลี่ยนเนี่ยคนเหล่านี้ยังไงเพราะว่าบางคนกลุ่มเปราะบางหรืออาจจะเป็นคนไร้ที่พึ่งก็มีนะคะซึ่งตรงนี้ต้องมีการบริหารจัดการในทุกๆจังหวัดในประเทศนั่นแหละค่ะแต่ว่าการประชุมครั้งนี้ในพื้นที่จังหวัด5จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยก็เลยมีการนำเสนอข้อครม.ทำไมดิฉันนำมาพูดเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่เป็นมิติที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยต้องการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้รู้ว่าผู้บริหารจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการนำเสนอให้กับผู้บริหารระดับประเทศได้ทราบและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อจะวางงบประมาณหลักในการพัฒนาประเทศนะคะอย่างที่บอกที่เสนอไปเนี่ยมันเป็นปลายปีงบประมาณนะคะ1ตุลาคมจะเป็นขึ้นงบประมาณใหม่งบประมาณปีประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ก็คือจะเริ่ม1ตุลาคมนะคะงบก็จะมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อคุยกันได้จังหวัดนราธิวาสขอ6โครงการไป404ล้านบาทขอไปแล้วได้ไหมพอได้มา404ล้านบาทเอาไปทำอะไรก็คือไปพัฒนา6โครงการที่ท่านผู้ว่าเสนอต่อครม.ไปนั่นเองนะคะมาดูด้านความมั่นคงแน่นอนว่าเป็นประเด็นสำคัญต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีศูนย์ระดับอำเภอและสถานศึกษาเป็นจุดสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงยกระดับชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.นราธิวาสมีแล้วนะคะตรงนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายความปลอดภัยอีกอย่างสำคัญของชุดทคต.ที่มาร่วมกันน่ะคือกล้องจุดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทุกจุดสำคัญค่ะมีแนวทางในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นคือ AI มาช่วยประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการพื้นที่และจุดผ่านแดนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถที่จะใช้ชีวิตประกอบอาชีพดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจมาดูอีกเรื่องจัดการภัยพิบัติเป็นมิติสุดท้ายแต่เรื่องนี้สำคัญมากเพราะเข้าใกล้สู่ภาวะของจังหวัดนราธิวาสไม่ใช่แต่นราธิวาสยะลา
0: แล้วก็ปัตตานีของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าน้ำมันมาแน่ๆนะคะเรามีฝนตกหนักแล้วเรามีแม่น้ำแล้วบางทีเนี่ยน้ำไหลลงไม่ทันเนาะแล้วคราวเนี้ยมันเกิดภาวะน้ำท่วมแล้วนะจริงๆแล้วถ้าเกิดอ่านข่าวถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวเมื่อวานฝนตกหนักนะคะแต่ว่าฝนตกหนักแต่พอฝนตกน้ำท่วมที่โกลกเมื่อวานโกลกน้ำท่วมหน่อยเดียว5นาทีฝนอยู่ตก5นาทีแล้วก็การบริหารจัดการท่านนายกเทศบาลนะคะของโกลกเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่ปภ.แล้วก็เขาส่งข้อมูลมาให้แต่น้ำขังแค่ประมาณ5นาทีนะคะเพราะว่าเขาค้นที่ขุดลอกคูคลองได้บริหารได้ทีเดียวก็เลยน้ำลดลงนะคะก็เป็นการเล็งเห็นแล้วว่าการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่เนี่ยค่อนข้างดูแลชัดเจนนะคะอันนี้ก็เลยอย่างที่บอกก็เลยอยากจะเรียนให้ทราบว่าเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยฝนตกจริงโกลกตกหนักจริงแต่ท่วมแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวจริงๆประมาณ5นาทีฝนหยุดเนี่ย5นาทีน้ำลงเลยนะคะอันนี้ก็เลยแนะนำว่าอันนี้ต้องบริหารจัดการกันนิดนึงเพราะว่าเราเข้าใกล้ช่วงของน้ำมาแล้วนะคะก็คงช่วงตุลาพฤศจิกานะคะก็รองรับกันนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดใครถ้าเตรียมอุปกรณ์นะคะจัดหาเข้าไปในถุงยังชีพนึกไม่ออกก็เข้าไปดูที่เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสยังไม่ใช่เพจ Facebook ขออภัย TikTok ท่านเข้าไปนารา PRD TikTok เสิร์ชนารา NARA นาราแล้วก็ PR แล้วก็ DEE 2ตัวนารา PRD ภาษาอังกฤษนะคะลองเข้าไปดูมีคลิป TikTok บอกว่าถุงยังชีพที่ถุงฉุกเฉินถุงยังชีพที่คุณควรมีในช่วงน้ำท่วมมีอะไรเดี๋ยวฉันเอางี้เดี๋ยวฉันไปถึงจะอัพลงไปใหม่จะรีขึ้นมาใหม่เพื่อให้คุณผู้ฟังเห็นว่าเนี่ยช่วงน้ำจะท่วมในถุงฉุกเฉินน่ะควรมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับไปสำนักงานเดี๋ยวทำให้ดูเลยทำให้ดูว่าท่านควรมีถุงแบบเนี้ยและอะไรควรอยู่ในถุงบ้างเตรียมการให้พร้อมนะคะแล้ววันนี้ประเด็นเนี้ยได้เสนอโดยท่านรองวิชาญชัยเสรสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกับท่านธวัชชัยเลิศไก่ท่านปภ.จังหวัดนราธิวาสนะคะได้เสนอว่าแนวทางในการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยนะคะตอนนี้ก็ในหลายๆที่ก็ตั้งแล้วเพราะว่ามันเป็นไปตามแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดนะเพราะว่าแผนเผชิญเหตุเนี่ยไม่ได้มองแค่ว่าจะทำยังไงให้น้ำลดแต่ต้องดูถึงศูนย์พักพิงด้วยนะคะและผู้ถูกว่าพิงต้องดูถึงอะไรดูถึงกลุ่มเปราะบางด้วยจะทำยังไงให้เขาเนี่ยไม่ประสบปัญหาอย่างเช่นสมมติเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตและฟอกไตถ้าไม่ฟอกไตเป็นไงคะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นต้องมีหน่วยงานทางการแพทย์ต้องประกอบไปด้วยพม.ดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะพนักงานสังคมเนาะแล้วก็ต้องมีสาธารณสุขต้องมีเข้าไปมีส่วนร่วมในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์มีส่วนร่วมไหมก็ต้องมีส่วนร่วมเพราะว่าจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดูแลทรัพย์สินดูแลตนเองทำยังไงให้ปลอดภัยดูแลเรื่องอาหารการกินและมีการประกาศภัยพิบัติไหมท่านติดตามได้นะคะผ่านเพจเฟซบุ๊กแหละเนาะแล้วก็เนื้อหาบางทีเนี่ยหลายๆท่านจะไม่ตามไม่ทันเนื้อหาเอางี้ท่านสามารถวิทยุอ่ะมันจะมีทานหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสมมติว่าน้ำท่วมโดนตัดไฟอะไรเงี้ยวิทยุท่านมีใส่ฐานเข้าไปเตรียมฐานให้พร้อมนะสวทนาราธิวาสสวทสวยก็ลดหรือสถานีวิทยุในพื้นที่ค่ะ912สวท15อะไรเงี้ยเขาจัดรายการท่านติดตามได้นะเขาจะมีการประกาศเพราะว่าอย่างเช่นประกาศของปภ.ประกาศพื้นที่เกิดภัยพิบัติอย่างเงี้ยท่านติดตามได้เลยแล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือท่านจะทำยังไงหรือถ้าเกิดในพื้นที่ท่านบ้านญาติพี่น้องอะไรของท่านเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างเงี้ยท่านติดตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพราะว่าบางคนแบบไม่แบตหมดไม่มีมือถือเดี๋ยวเราจะมีการลงอินโฟกราฟิกเบอร์ติดต่อนะคะให้กับท่านด้วยอันนี้คือเป็นการบอกกล่าวกันเบื้องต้นเพราะว่าทางผู้ใหญ่ของจังหวัดเนี่ยท่านปภ.เนี่ยท่านบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องของอยากจะหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยท่านติดตามได้ทางเพจอย่างที่บอกปภ.เพจปภ.ก็มีแล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือก็มีถุงยังชีพก็มีแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่เข้าใกล้ชิดท่านที่สุดเนี่ยท้องถิ่นนะคะแล้วก็ข่าวสารเนี่ยพยายามติดตามข่าวสารเรื่อยๆเพราะท่านบอกว่าตอนเนี้ยเมื่อปีที่รอบปีเนี้ยตอนนี้เข้าสู่ภาวะเอลนีโญพอเอลนีโญมาปุ๊บแน่นอน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพอสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องมาดูว่าช่วงปลายปีที่กำลังเราจะกำลังจะผจญเนี่ยตุลาพฤศจิกาเนี่ยอาจจะมีผลกระทบอาจจะมากสักนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้ก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะเราก็บริหารจัดการกันให้ดีๆแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยถ้าดิฉันเนี่ยมาจัดรายการสวทนราธิวาสได้ก็เดี๋ยวจะนำข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังให้ตลอดนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกนอกจากนั้นในการประชุมครม.เมื่อวันที่1กันยายนนะคะจะต้องบอกว่าปัญหาและความต้องการของประชาชนมีอะไรเนี่ยทางจังหวัดนราธิวาสได้บอกกล่าวเล่าเรื่องไปกับทางที่ประชุมครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็เวลา 8:33 นาทีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นจริงๆต้องขออนุญาตไปลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวประชุมไม่ทันนะคะเพราะว่าเป็นการประชุมเกี่ยวความมั่นคงเลยเนาะก็เลยต้องขออนุญาตเดินทางไปประชุมก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมข้อมูลอะไรไม่ทันอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะก็คงจะเจอกับดิฉันหน้าเดิมคนสาวไม่รู้ว่ายังสาวไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันในรอบสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็คงต้องฝากกับปะนะคะมาแปลภาษามาลายูแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปจนถึงเท่านี้เจอกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้ากับรายการเล่าเรื่องเมืองนราภาคภาษาไทยของดิฉันนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปจนถึงเท่านี้มีความสุขมากๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะค่ะขอสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่ด้วยติดตามรับฟังกับรายการเล่าเรื่องเมืองนราทั้งภาษาไทยและภาษามลายูค่ะยาสอัสสลามุอะลัยกุมซัมงาสดีกอติรวาเนสวัสดีปากีนิซัมงาสัมพันธ์กับไปดักแกเดนก็ท่านผู้ช่วยนัทนันคงทนสัมพันธ์กิโตดาลิจิโตปิโตคาบาเยมีภาษาไทยด้วยกับภาษามลายูอเมปิโตคาบาเยบางแกตบada go bahagia ketua-ketua unit kerja KJE juga tak bidangnya lah sama yang sama-sama sedek ikut dia ini tu kita boleh sama-sama dengar penjelasan dengan bahasa Thai dengan bahasa Melayu kat pasal kepada alik dah ke pada ini sama-sama kita minta cerita siapa akan khabar yang penting kita semua terdapat pihak kata dalam seminggu tu puan gimana ngatik orang puan gimana ngatik ketua unit kerja mana ngatik wak dah ke untuk kita nak berjaya dari kasenaru kita sama ni awal sekali tekot tiga tu wilayah naratiwat ada mesyuarat setia asgua ke untuk nak sambut baginda adik dia raja Sumdip Prakanita Tiraja Krum Sumdip Pratiparat Rasuda Sayang Burum Raja Kumari sebenarnya akhir bakat mari ke wilayah naratiwat dan tugas-tugasnya baginda idah ke dalam kasus wilayah naratiwat dan antara 15 sapa 18 kanjayun 2599 lalu tu lah puan naro tergabung wilayah naratiwat Ratiwan, Tan Pua, Bun Cui Hom Yang Jin, Mengadum, Mengadum ke jadi pengusi acara Idah Kem Suara, Menyambut Adik Nua Raja, Sumdip Perkanita Tiraja, Krum, Sumdip Pratih Parat dan Sudah, Sayang Perut Meraja Kumari, mari ke wilayah Naratiwan, juga yang berhapi di antara 15, 15, 17, 18 ini boleh Ganjaju 2599 sehingga asuh lagi pesan kepada rakyat yang dihormati semua pakat jago kuasa-kuasa rumah tangga dan juga yang berhapiri sehingga latu surah lagi ketarbiri semua lah kita tahu bahagia persiapan gapu semua dan juga tiap-tiap unit kerja yang bersangkut paut sehingga jalan-jalan mana baginda kesah pagi tu jago baik mulai biar di bersih biar di selamat sebenarnya ada dalam dah kepada kali ini pesan daripada Puan Nawa iaitu Puan Bun Cui Hom Yam Jin sebenarnya so lagi sebenarnya serik kot tiruannya ni kata wilayah naratiwat sebenarnya tu mengada ke acara dah ke bagi orang mabusa lah dia panggil piti suat pra putamun dia juga cerun cita pawana tawai pin pra raja kusun dan pra berum wong san wong sebenarnya di mana tu dia ketik kolok เทพวิมลได้ออกสุนทรกลเวลายะนราธิวาสผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่านาโวเดชเงาจะได้ผู้เสด็จจากเอิดักเกอดิสกี kehormatan kepada keluarga Pak Kedua Raja juga penting sekali pada kali ini tu untuk buat kewajikan kepada Sungai Penang Tau Sudikit Prak Burum Raja Ninat Prak Burum Raja Cunani Pan Piluang ada setengah tawai pin Prak Raja Kusunda สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยพดีกรมหลวงราชสรณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอุลยาโดพระสุพลคุณาทานเจ้าคณะจังหวัดจดีเจ้าอาวาสหอกติวัดทองดีประชารามเดบิวซีบางเกียฝ่ายสงเดอร์สุรงานีกตัวยุนิคิโดคาเจเอกาพุสุโมะมาสัมสัมมาดิสิตุเซมยะมิโตคาบางเกียยังกติโกบางีนาบาสมลายุตุตุสลุเซมยะดะกับตัวผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่านาวันนี้ประสามชรครมสัญจรกาลีประตามหอกเคเจเอยามานุตุมามติดัสโกสโกตุแกนเดียบางเกียควิกควิกวินมานุควิกวินปะบิดเงียเซมยะก็กีดาเลลิโมวิลาสปาเดสลาเตลากุมานิดักเกียเซมยะนี่บุคคลนี้ควิกวินควิกวินทั้งบุนี่ดะบุปติเงียสกาลีเซมยะGok gi untuk kemajuan juga ukah masalah yang mana ada masalah dalam kawasan lima wilayah sepada selatan seperti wilayah Segowo, Setun, Jala, Naro dan juga Patani atau Ditani sebenarnya supaya nak menjadi dan syarat jadi kejayaan lah yang mana panggil workshop penting sekali lah ini guna dengan bahasa Inggeris belakang dah sebenarnya ada workshop berbenda masalah-masalah yang mana ujian-ujian apa semua tu kepada kawasan belum menentukan yang mana kita nak buat lidah ke dia panggil quick win hak ni penting sekali sebenarnya nak ubi perhubungi pak bidang ni yang penting sekali ekonomi pertama bidang pertama bagi yang kedua masyarakat yang ketiga ketiga dia juga yang keempat ni itu adalah cara tadbir ke uka dan masalah-masalah yang terlibat dengan bahaya-bahaya apa semua dia buat cara kepentingan untuk ke rakyat ni jadi seni nak jadi berupa menjadi penambah jujaya buat menjadi jarasa yang baik lah saya mahu mereka kata tu penting sekali baru kita lagi setengah ni tu sebenarnya di tempat mesak gapo semua masuk tubik dalam bandar dalam negeri dia juga di sulakakon gapo semua nak menjadi kemajuan sistem kedematik online mengadakan sistem one stop service ini penting sekali pada rakyat sebenarnya tu di segi pelacungnya di segi percalainya gapo semua masuk tubik gemari berhubungnya untuk maju dari segi ekonomi daripada rakyat semua. Terus lagi semua ya ada MOU lagi bidang yang bersakut paut di segi hijau-hijau buat di antara Thailand kita dengan Malaysia bukan kemaksud soal pada strategi hijau-hijau gemari pekerja apa semua tu untuk kemajuan semua biar dia kita dengan jaya hijau dengan selamat sebenarnya lepas itu lagi itu dia mengadakan lagi nak bangkai yang bermutu tinggi zero drop out lagu mana zero drop drop out masa putih pula semua ada zero drop out ni sebenarnya bukan ke masalah masalah yang mana adik-adik pelajar duduk dalam mengaji tu tubik dapat mengaji dan sebab gapo

แล้วก็มาทำงานเนี่ยกระตุ้นเลพอผู้ว่าเลขนราธิวาสดึงกับบางแกนายุปนเมืองเลขนราธิวาสสมุทรเตะโรบุงยามันอีดักเกกับสมุทรอันกิเบสัตปัตปะมันสมุทรยามงาเกมงาดอกเกบุตรนะพามิเรพามิเรดัลเลงานของทีมเมืองนราท่านเดบิมาตุเนปุสมิเลปัดดูว่าเบลกันยายุนเดบิมาตุเนปุสมิเลตุกิเตงอุตปะละทำงานจอกลิมุตปะตปะลายลากิตปะเนาะสกุลเกสามบุบางทีเด็กเด็ก

0: 3ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมอุตุนิยม
2: หากความเข้าใจหมายถึงการเข้าไปให้ถึงหัวใจความเข้าใจในชีวิตของชาวไทยมุสลิมคือการเข้าไปถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักสงบมีขันติธรรมภายใต้วัฒนธรรมอิสลามที่แข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยความเข้าใจนี้เองที่ทำให้คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันมานานโดยสันติด้วยการยอมรับในความแตกต่างอย่างกลมกลืนอย่าให้ใครอาศัยความแตกต่างในการนับถือศาสนามาสร้างรอยร้าวในหมู่คนไทย
3: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกัน
4: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
5: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
6: บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได
7: ้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 9:15 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ค่ะ

0: ทายคุณผู้ฟังกันด้วยเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงตรงนี้กับรายการมิวพลอยขอมา
1: วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยค่ะพี่พลอย
0: ค่ะแขกคนพิเศษของเราบอกเลยว่าวันนี้เราไม่ได้มาเมาส์กันเพียงแค่สองคนเท่านั้นสี่คนกันเลยทีเดียวเมื่อสักครู่เนี่ยเกสคนพิเศษของเราแอบทำท่าเมาด้วยแล้วเขาบอกว่าติดตาม
1: อยู่
0: ทำท่าถูกด้วยชื่นใจกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวอย่างไรก็แล้วแต่นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนต้อนรับคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุสวตองเรา FM 95.5 MHz รวมไปถึง
1: 12ขึ้นเครือข่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ใช่แล้ว
1: และก็ช่องทางที่เราจะสามารถรับชมรับฟังได้ก็มีเพจข่าวสวตรวมไปถึงเว็บไซต์สวต sbpac.go.th ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวบอกคุณครูกันนิดนึงอุ๊ยตายแล้วแอบ
1: คุณเลยว่าเป็น
2: รู้เลยว่าเป็นคุณครู
0: ตอนแรกว่าจะเซอร์ไพรส์นิดนึงนะคะ12คลื่นความถี่ในที่นี้เราออกอากาศกัน5จังหวัดชายแดนภาคใต้พิเศษเฉพาะรายการเช้านะคะก็เรียกได้ว่าชาวยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลรวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อื่นๆก็จะได้รับฟังแล้วก็รับชมกันด้วยนะคะในส่วนของวันนี้และที่สำคัญใครสะดวกรับชมมารับชมทางไลฟ์สดกับเราได้นะคะขออนุญาตสวัสดีทักทายแล้วก็ให้แขกรับเชิญของเราได้แนะนำตัวกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสมัยกรมมารมาตุลร้อยวบารกาตูค่ะค่ะนางสาวพอดีมอสสมเอกมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาลูปังสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปังอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะ
4: อีกท่านค่ะแล้วก็ดิฉันนางสาวฟีดีซามะละซอค่ะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาลูปังสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปังอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะ
1: ก็ใกล้ๆ
0: ใช่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าพิเศษจริงๆถึงได้มารายการของเราในวันนี้เป็นผู้ที่ถูกเลือกเป็นผู้ที่โดนคัดเลือกแล้วนะคะก็ต้องขออนุญาตเกริ่นคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะคะว่าในส่วนของคุณครูทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาลูปังนะคะซึ่งก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นนะคะได้รับในส่วนของจะได้เข้ารับพระราชทานนะคะในส่วนของรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: แล้วรางวัลนี้คือรางวัลเกี่ยวกับอะไรล่ะพี่พลอย
0: รางวัลนี้เดี๋ยวให้คุณครูเขาบอกดีกว่า
1: ไหมได
0: ้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะฟังกันอยู่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้กันบ้างแหละเดี๋ยวบอกกันนิดนึงค่ะว่ารางวัลที่ได้เป็นในเรื่องของกิจกรรมอะไรโครงการอะไรนะคะเดี๋ยวให้คุณครูบอกกันดีกว่าค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะเป็นได้ติดตามจากเพจของสอบตใช่ไหมคะจากรายการแล้วก็จากน้องอุดาใช่ไหมคะว่าจะมีพลังรักไร้จอนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ได้สมัครเข้าร่วมด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็จะมี13ศูนย์เหมือนที่ผ่านมาที่น้องได้ประชาสัมพันธ์ในตัวโครงการใช่ไหมคะก็ได้ติดตามมาตลอดแล้วก็จะโทรถามน้องอุดาบ้างอะไรบ้างก็เสร็จทีนี้ได้ส่งชื่อมาค่ะแล้วก็เขาได้รอบทั้งหมด13ศูนย์แต่ได้เข้ารอบ1ใน10ค่ะก็วันที่25ที่ผ่านมาก็ได้ไปกวดศูนย์นวัตกรรมที่เราทำค่ะแล้วก็ไปได้ไปจัดบูธที่ราชภัฏด้วยอะค่ะ
0: อาจารย์บอกทุกข้อเลยที่เตรียมจะถามเพราะเลขอาจารย์ตอบหมดเลยนะ
1: เกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์
0: ถูกต้องค่ะเรียกได้ว่าในส่วนของครั้งนี้นะคะเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อ 3D ซึ่งก่อนหน้านี้พลอยเองแล้วก็น้องหมิวเนาะได้ทำในส่วนของคลิปประชาสัมพันธ์อาจารย์ได้ทราบจากคลิปนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ได้ติดต่อทางน้องฮูดาซึ่งแน่นอนว่าทางฮูดาเองแล้วก็บางดีนก็มาร่วมรายการมาร่วมประชาสัมพันธ์กันในวันนั้น
1: ใช่แล้วก็เมื่อกี้เหมือนได้ยิน
0: ยังไงคะ
1: คุณครูพูดว่าเป็นเกี่ยวกับคอนเซปต์เกี่ยวกับพลังรักไร้จอใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ยังไงแล้วที่มาหรือว่าแรงบันดาลใจแนวคิดค่ะทำไมต้องเป็นสื่อนี้คะ
3: ค่ะแล้วก็ทีแรกที่ประชาสัมพันธ์น้องดาประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะนวัตกรรมสื่อ0บาทอะค่ะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะผลิตจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่จริงอะค่ะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือที่บ้านนะคะแล้วก็เกิดไอเดียขึ้นมาค่ะว่าเราต้องผลิตก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองอะค่ะว่า ว่าเราจะผลิตสื่ออะไรเพราะว่าเราก็แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองว่าเราจะเข้าประกวดในโครงการของที่สอบตจัดใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็เสร็จทีนี้ผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็เลยให้ผู้ปกครองบริจาคสื่อวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ที่บ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วแต่จะมีฝาขวดหรือว่าขวดน้ำหรือว่าลังนมลังกระดาษอะไรแล้วแต่ค่ะเอามาให้คุณครูใช่ไหมคะ
0: ค
3: ่ะเกิดความคิดก็นั่งปรึกษาว่าเราจะทำอะไรด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าแนวคิด 3D ค่ะเพราะว่ายึดถือตัวเองตลอดเลยค่ะว่าแนวคิด 3D 3D คืออะไรพื้นที่ดี
0: สื่อดี
3: พื้นที่ดีแล้วก็ภูมิดีค่ะแล้วก็เราจะทำยังไงกับนวัตกรรมที่เราจะประกวดนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ผู้ปกครองได้นำวัสดุเหลือใช้จากที่บ้านใช่ไหม
0: คะ
3: แล้วก็บวกกับคุณครูได้เอาวัสดุเหลือใช้ที่ส่วนเด็กมีอยู่แล้วแล้วก็มานั่งประชุมกันว่าเราจะผลิตนวัตกรรมอะไรค่ะก็ได้ก็คือนวัตกรรมที่ได้ก็คือเป็นกระเป๋ามหัศจรรย์3จากวัสดุเหลือใช้ค่ะ
0: กระเป๋ามหัศจรรย
1: ์แอบเห็นว่าคุณครูพกมาด้วย
0: พกมาด้วยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงหรือว่าไปแนะนำทำความรู้จักในส่วนของสื่อตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ฟังจริงๆเราคิดว่าแบบว่าเป็นความร่วมมือของคุณครูกันเองเมื่อกี้พอได้ฟังอะค่ะจริงๆแล้วมีความร่วมมือของผู้ปกครองด้วยในการที่ร่วมสนับสนุนในเรื่องของวัสดุซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นวัสดุ0บาทวัสดุเหลือใช้เราได้ทราบกันนะคะน้องหมิวก็พร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราอะจะมาทำความรู้จักในส่วนของชื่อสื่ออะไรนะคะอีกครั้งนึงคุณครู
3: กระเป๋าสื่อมาจะกระเป๋าสื่อมาจากวัสดุเหลือใช้ค่ะ
0: ไหนคุณครูโชว์หน่อยได้ไหมคะ
1: สวยนะคะ
3: ค่ะเป็นกระเป๋าสื่อจากวัสดุเหลือใช้
1: ยังไงคะโอ้ว้าวจริง
0: เลยแหละ
1: สวยค่ะสวย
3: เนี่ยค่ะเป็นสื่อที่เราเข้าประกวดในวันที่25ที่ผ่านมาค
0: ่ะเรียกได้ว่าขออนุญาตแบบว่าให้โชว์กันก่อนเพราะว่าเรามีในส่วนของตัวคลิปที่แนะนำในเรื่องของสื่อตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะน้องมิวคะเดี๋ยวเราจะมาดูสื่อกันดีกว่าเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอะค่ะได้รู้จัก
1: มากขึ้น
0: ความรู้จักมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะคุณครูขา
3: ดิฉันนางสองพอดีมาสามเอก
0: รู้จัก
3: ตำแหน่งครูชำนาญการ
0: ศู
3: นย
0: ์
3: พ
0: ั
3: ฒนาเด็กเล็กบ้านกะลุปังสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุปัง
2: ขอนำเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้บอร์ดมหัศจรรย์3Dจากวัสดุเหลือใช้ภายใต้

0: วัดยะลาก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2550
1: รับเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-4 ปีในพื้นที่ตำบลกะลุปังและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุปังจัดตั้งเองจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลอายุต่ำกว่า3ปีและชั้นอนุบาลปีที่1อายุ 3-4 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลุปังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการมีส่วนร่วมของครอบครัวจากการสังเกตพบว่าเด็กใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากขึ้นและยังมีวัสดุเหลือใช้ภายในชุมชนจำนวนมากจึงเกิดแนวคิดเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยประหยัดและช่วยพัฒนาเด็กประถมวัย
2: บอร์ดมหัศจรรย์3 B ผลิตจากกระดาษสีแผงไข่ฝาขวดพลาสติกหลอดและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนภายในประกอบด้วยกิจกรรม6ฐานได้แก่ฐานร้อยหลอดสีหันษาฐานไข่มหัศจรรย์สีสันสร้างสรรค์ขวดพลาสติกฐานปอมปอมหันษากิจกรรมจับคู่สีคัดแยกสีฐานหมู่น้อยเรียนผลไม้ฐานมือน้อยทำได้และฐานสุดท้ายฐานมหัศจรรย์ขวดสีเด็กสามารถเลือกเล่นได้อย่างอิสระเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ได้ฝึกปฏิบัติจริงการสังเกตการคิดวิเคราะห์การจำแนกการนับจำนวนการสื่อสารการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กรวมทั้งฝึกการรอคอยการแบ่งปันและการทำงานร่วมกับเพื่อนผู้ปกครองยังมีส่วนร่วมในการรวบรวมวัสดุเหลือใช้และร่วมผลิตสื่อกับครูทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างทางบ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราและการทำงานร่วมกับเพื่อนผู้ปกครองผลจากการใช้สื่อเด็กมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นกล้าแสดงออกมีสมาธิและสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นได้อย่างมีความสุขนวัตกรรมนี้สอดคล้องกับแนวคิดสื่อดีพื้นที่ดีภูมิดีเพราะเป็นสื่อที่ปลอดภัยผลิตจากวัสดุเหลือใช้ใช้ได้จริงประหยัดงบประมาณและสามารถขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆได้คิดสื่อดีพื้นที่ดีภูมิดีเพราะเป็นสื่อที่ปลอดภัยผลิตจากวัสดุเหลือใช้ใช้ได้จริงประหยัดงบประมาณและสามารถขยายผลไป

0: ชมวิดีทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลุปังของเราขอบคุณค่ะ
1: เลิศเลยล่ะ
2: อยากเล่น
3: ยังไงบ้างอยากเล่นด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพามาด้วยเดี๋ยวคุณครูบอกว่าเดี๋ยวให้น้องมิวเล่นเลยเมื่อกี้เราก็ได้เห็นในเรื่องของความร่วมมือนะคะจากคุณครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยมีวิดีโอพรีเซนต์กันเลยทีเดียวนะคะถึงในเรื่องของสื่อนะคะแล้วก็อยากบอกเลยจริงๆว่าจริงๆเราก็อยากรู้เนาะว่าสื่อเขาอะช่วยในด้านไหน
2: ใช่เหมือนแต่ละช่องที่คุณครูแยกอะค่ะแต่ละช่องอะค่ะช่วยฝึกพัฒนาเด็กในด้านไหนบ้างอันนี้คุณครูช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: อาจจะสลับช่วยกันแบ่งกันก็ได้นะคะ
4: ดอจะขอพูดนิดนึงแล้วก็ให้น้องขอพูด
3: ได้เลยค่ะ
4: จะเป็นสื่อกระเป๋าสื่อจากมหัศจรรย์กระเป๋าสื่อมหัศจรรย์3 d ใช่ไหมคะเป็นจากที่วัสดุเหลือใช้แล้วก็เราเกิดไอเดียใช่ไหมคะว่าเราจะทำอะไรแล้วก็เกี่ยวกับพัฒนาการมันมี8กิจกรรมอะค่ะส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านนะคะสังคมอารมณ์สังคมร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาค่ะจะควบคุมในนั้นหมดเลยอะค่
3: ะ
4: แล้วก็จะเกี่ยวกับพัฒนาการเมืองมัดเล็กอะค่ะสื่อแต่ละสื่อแต่ละตัวจะมีเหมือนว่าเป็นสื่อที่แบบร้อยหลอดสีอะค่ะเพราะเราจะเด็กก่อนเพราะว่าก่อนอายุ4ขวบจะเข้าอนุบาล2ใช่ไหมคะเขาต้องพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงเพื่อที่น้องเขาจะได้ไปหัดเขียนจับมือจับโน้ตจับนี่ทำด้วยตัวเองอะค่ะเพราะว่าในวัยนี้ก็คือน้องเขาก็จะสามารถใส่กระดุมเสื
3: ้
4: อก็จะเป็นตัวสื่อกระดุมเสื้อแล้วก็ซิปแล้วก็เหมือนซิปล็อกอะไรแบบนี้ก็คือสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง
3: เพราะว่าในส่วนของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะหยิบจับในการที่จะกำต่างๆอันนี้ขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะว่าในส่วนของน้องๆอะค่ะเขาต้องเป็นอายุเท่าไหร่นะคะเริ่มอายุเท่าไหร่เด็กเล็กที่สามารถเริ่มเล่นสื่อนี้ได้อะค่ะ
4: แต่ว่าสื่อตัวนี้ก็คือให้เด็ก 3-4 ปีใช่ไหมคะ
3: 3-4 ขวบ
4: แต่เด็กที่ศูนย์เด็กก็จะมีเด็กเตรียมอะค่ะแต่ว่าน้องก็สามารถทำเล่นได้อะค่ะด้วยความแบบเขาก็สนใจในตัวนวัตกรรมที่เราผลิตขึ้นมาใช่ไหมคะ
3: และที่สำคัญเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยไม่ต้องรอให้ถึง3ขวบอาจจะแบบว่าเตรียมก่อนเลย
2: เตรียมไว้ก่อน
3: จะไปโรงเรียนก็สามารถที่จะติดกระดุมเสื้อได
2: ้มีลูดซิปด้วยแอบเห็นมีลูดซิปฝึกลูดซิปค่ะแล้วก็ในส่วนของต่อไปก็จะเป็นทางของมหัศจรรย์ขวดสีค่ะก็คือให้เด็กเนี่ยคัดแยกสีค่ะเหมือนเขาได้รู้ในการแยกสีว่าอันนี้คือสีอะไรค่ะ
3: ค่ะ
2: โดยเอาฝาขวดที่เป็นวัสดุเหลือใช้ค่ะนำมาเป็นสื่อ
3: คุณครูโชว์หน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: จริงๆเรียกได้ว่าสื่อกระเป๋าเนี่ยมีครบเลยเนาะตอนแรกเราคิดว่ามีสื่อเดียวใช่ไหมน้องหมิวนี่มาเป็นฐานเลย
2: ใช่แบ่งเป็นช่อง
3: แบ่งเป็นฐาน
2: แล้วก็ครบพัฒนาในทุกด้าน4ด้านที่คุณครูบอกกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา
3: ท่านเองนะคะโอ้โหแยกสี
2: ค่ะเหมือนอันนี้ก็จะเป็นการแยกสีค่ะว่าให้เขาแยกว่าอันไหนสีฟ้าค่ะสีเหลืองค่ะให้เขาได้จดจำสีค่ะ
3: ไม่ใช่แต่น้องๆสนใจเราสองคนก็
2: ใช่เราสนใจ
3: น้องมิวและน้องพลอยก็สนใจอยากเล่นกันเลยทีเดียว
2: เพราะสมัยหนูไม่มี
3: ใช่ไหม
2: ยังไม่มี
3: แล้วชอบมากเลยอะค่ะทำจากกระดาษลังนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะคุณครูเชิญค่ะ
2: ค่ะต่อไปก็จะเป็นรูปทรงค่ะมหัศจรรย์ให้เขาได้ทราบเกี่ยวกับรูปทรงอะค่ะว่าอันนี้คือสามเหลี่ยมหรือว่าอะไรค่ะให้เขาแยกตามช่องอะไรอะค่ะ
3: น้องสามารถดึงออกได้อะไรได้หมดเลยใช่ไหมคะอ๋อดีเลยเพราะว่าเด็กเขาชอบจับเน
2: า
3: ะ
2: ใช่มีความอยากรู้อยากเห็น
3: จับนู่นจับนี่จับนั่นนะคะต่อได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นการฝึกว่าหนูทำได้ก็คือเป็นการเปิดเหมือนจะเป็นเปิดซิปกระเป๋าหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะ
3: ฝึกซ้อมไปก่อน
2: เอาไว้ฝึกแต่งตัวเองเชื่อคุณพ่อคุณแม่แต่งตัวก็ได้
3: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นกระดุมอย่างที่ครูพาริมอกตอบอะค
3: ่ะ
2: ก็เป็นการถอดกระดุมให้เขาฝึกค่ะ
3: กระดุมเขาจะเม็ดใหญ่หน่อยนะแต่ว่าพอของจริงก็จะแบบอาจจะเล็กหน่อยให้น้องลองฝึกจากกระดุมที่เม็ดใหญ่ๆก่อนอ๋อเป็นการแบบใส่เสื้อใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะให้เขาได้ลอง
3: เนี่ยน้องพลอยกับน้องมิวสนใจ
2: ใช่แล้วก็พี่พลอยแอบหนูรู้นะคะว่าจะเอาไปให้น้องไนล่าเล่น
3: แอบเห็นนะคะยังไงต่อคะคุณครูคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเราเอาฝาขวดลักลวกค่ะเป็น ป็นรถอะค่ะให้เขาแยกว่าเป็นสีอันนี้สีเขียวต้องอยู่ตรงไหนอะค่ะ
3: แล้ววิธีการเล่นยังไงคะแยกยังไงคะ
2: ก็คือให้เขาแยกสีอันนี้เหมือนตามรถอะค่ะ
3: ถ้ารถ
2: อยู่สีเดียวก
3: ันก็ต้องล้อสีนี
2: ้
3: สมมติว่ารถคันนี้ล้อหน้าสีชมพูล้อหลังอีกสีนึง
2: ไม่ได้ต้องเป็นสีเดียวกัน
3: บอกว่าคุณครูก็แบบฟิลแฟชั่น
1: ไม
3: ่
1: ได้
2: หรือว่าแล้วแต่เขาก็ได้ค่ะว่าเขาได้ลองหมุนเอง
3: จริงๆแล้วสิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาก้าวหน้าอย่างที่คุณครูบอก
1: เปิดขวดนมขวดน้ำอะไรอย่างนี
3: ้โอเคค่ะต่อไหมคะคุณครูหรือว่ายังไงดีคะ
1: ครบไหมคะ
3: มีอีกไหมคะข้างล่าง
4: มีร้อย
2: แอบเห็น
4: ร้อยหลอดสี
2: ร้อยหลอดส
4: ีก็คือสร้างสมาธิให้น้องเขานะคะเพราะบางคนก็ตากับมือมันไม่ได้ใช่ไหมคะเราไม่สัมพันธ์กันเราก็คือน้องเขาจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กใช่ไหมคะเพื่อที่จะร้อยหลอดข้างไปข้างในอะค่ะแต่น้องอาจจะไม่ผูกโบไม่เป็นแต่เราคุณครูคอยช่วยอยู่ค่ะแล
1: ้
4: วก็พาไปที่บ้านก็มีคุณแม่คุณพ่อคอยช่วยอยู่นะคะ
1: เพื่อคล้ายกับการร้อยลูกปัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: มันเป็นการฝึกสมาธิใช่ไหมคะในส่วนของฐานนี
1: ้น้องอยู่ก็อยากฝึกสมาธิด้วยทุกวันนี้ฝึกสมาธิโดยการร้อยได้ใส่รูเข็มฝึกสมาธิโมโหค่ะ
3: พี่กำลังจะพูดพอดีเลยโอเคค่ะ
1: คือเป็นสื่อที่แบบพัฒนาได้ครบทุก
3: ได้ทุกด้านพัฒนาในหลายๆด้านเลยอะไรนะมีสติปัญญาอารมณ์ร่างกายต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆนะคะพี่ชอบอ่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันครบทุกด้านเลยตอนแรกความคาดหวังของเรานะคะเราก็ยังไม่เห็นก่อนว่าเป็นสื่อเป็นแบบไหนเราคิดว่าพอมาเป็นสื่อ1สื่อก็จะพัฒนาใน1ด้านเท่านั้นแต่อันนี้เนี่ยรวมทุกอย่างเลยแล้วมันเหมือนกับมีของเล่นให้เขาได้เล่นหลายๆฐานเพราะว่าบางทีเด็กสมาธิของเขาอยู่ไม่นานเขาก็จะเบื่อไปเล่นฐานนู้นฐานนี้รวมอยู่ในนี้เลย
1: รวมอยู่ในนี้เบื่ออันแรกไปเล่นอันอื่นก่อนแล้วก็กลับมาเล่นอันแรกก็ได้
3: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญความพิเศษคือชอบตรงที่เป็นกระเป๋าพกพาไปไหนก็ได้อยู่ๆวันนี้คุณครูพาเด็กออกไปนอกสถานที่ระหว่างนั่งรอรถนู่นนี่นั่นก็เอาเด็กๆมาฝึกกันก่อนระหว่างที่รอก็แบบเหมือนเป็นการเด็กเป็นความสนใจเขาระหว่างที่เขากำลังรอรถรออะไรอยู่นะคะก
1: ็เพราะว่าในแบบในมโนจิตของหนูนะคะหนูมีความรู้สึกว่าสื่อมันต้องเป็นอันใหญ
3: ่ๆเออพี่ก็เข้าใจแบบ
1: นั้นพี่คิ
3: ดว่าอาจารย์ต้องเบรก
1: ใช่ต้องแบบไม่อันนี้เป็นแบบเล็กพกพาง่ายแล้วก็พัฒนาได้ทุกด้านด้วย
3: ถูกต้องเลยค่ะและที่สำคัญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะใครที่กำลังรับฟังรับชมอยู่นี้ต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของคุณครูเนี่ยเป็นตัวแทนในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลูปังแล้วก็เป็นทีมที่ชนะเลิศด้วยนะคะซึ่งเรามีทั้งหมดในส่วนของการคัดเลือกอะค่ะ10ทีมด้วยกันเมื่อวันที่25ขออนุญาตย้อนกันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะในช่วงของวันที่25ที่ผ่านมาช่วงเดือนสิงหาคมค่ะเรามีการจัดกิจกรรมเนาะน้องหนูเนาะแล้วก็มีในเรื่องของการคัดเลือก10ทีมนี้ให้เหลือ3ทีมเท่านั้นนะคะที่มีโอกาสนะคะได้เข้ารับพระราชทาน
1: ของคุณครูได้อันดับที่เท่าไหร่คะ
3: ชนะ
1: อันดับที่1เลย
3: นะคะเลิศเลยล่ะแล้วก็จริงๆเราอยากจะให้มาทั้ง3ทีมเลยน้องหนูแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าทีมอื่นๆมีทั้งสตูลด้วยเท่าที่ทราบนะคะแล้วบังเอิญว่าตอนแรกพี่ไม่รู้ว่ายะลาได้ที่1ตอนแรกก็คุยกันกับบางดีว่านั่นขอเป็นทีมที่ใกล้ๆแล้วกันนั่นขอเป็นยะลานะคะเอาไปเอามาอุ๊ยยะลาเป็นทีมที่ชนะเลิศด้วยพอดีเลยนะคะก็เลยขออนุญาตเชิญอาจารย์นะคะที่มาพูดคุยกันซึ่งแน่นอนน้องพี่ต้องบอกเลยว่าที่เราเคยคุยกันว่าครั้งนึงในชีวิตที่เราจะมีโอกาสนะคะได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเราก็ถือว่าภูมิใจแล้วและนี่จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลแอบถามความรู้สึกนะคะเดี๋ยวขอทีละคนเลยความรู้สึกของคุณครูค่ะพอได้รับรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นหนึ่งทีมที่ได้เข้ารับพระราชทานในครั้งนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
5: ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เหมือนก็ดีใจอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบรางวัลนี้เราได้ทำร่วมกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราสามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้อะค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็คือเตรียมตัวค่ะว่าแบบใช่ค่ะ
3: อีกท่านค่ะ
4: ค่ะก็คือในฐานะตัวแทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้ปกครองใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเราวันนี้เป็นเราวันที่ทรงเกียรติอะค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะรับได้รับรางวัลจาก ท่าน
3: พระเดช
4: ท่านใช่ไหมคะก็รู้แอบยิ้มทุกวันละค่ะที่ได้ประกาศตัวนั้นนะคะ
3: ตอนนี้นับถอยหลังแล้วใช่ไหมคะว่าถึงวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาแล้วค่ะ
4: ครั้งหนึ่งในชีวิตเรามีโอกาสที่จะรับเสด็จท่านนะคะ
3: เดี๋ยวว่าแต่คุณครูเลยน้องหมิวเราสองคนยังแอบดีใจแทนนะคะก่อนหน้านี้ที่รู้ว่าจะมีการคัดเลือกจาก10ทีมหรือ3ทีมเรายังพูดกับบางดีเลยว่าเฮ้ยดีใจนะคะรู้สึกว่าแบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะมีสักกี่คนที่ได้เข้ารับพระราชทานนะคะต่อหน้าพระองค์ท่านนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะจะมีน้องๆด้วยใช่ไหมคะที่
2: น้องๆจะมาด้วยไหมคะหรือว่า
3: ในส่วนแค่หรือว่าเป็นเพียงแค่คุณครูคะ
4: แล้วแต่ค่ะเพราะว่าทางน้องดาบอกว่าจะมีหนังสือเชิญนะคะแล้วก็จะดูกลุ่มเป้าหมายค่ะถ้าได้ก็คือน้องพาน้องๆมาได้
3: เนาะพอเขาโตขึ้นเขาได้แบบว่ามาดูรูปตอนนี้เขายังอาจจะเด็กๆกันอยู่นะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอุ้ยเราก็มีโอกาสนะคะได้
2: ร
3: ับ
2: ในส่วนของชทานรางวัล
3: ตรงนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจนะคะกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาลูปางกับคุณครูทั้งสองท่านแล้วก็ยังมีอีก2ทีมเนาะน้องหมิวเนาะ
2: ใช่แต่ว่าถึงจะไม่ได้มา
3: ถูกต้อง
2: แต่ก็รับรู้ได้ว่าเขาเนี่ยก็แบบภูมิใจในรางวัลที่เขาได
3: ้แน่นอนนะคะก็ในวันที่พระองค์ท่านนะคะเสด็จมาปฏิบัติในเรื่องของพระราชกรณียกิจที่สอบตของเรานะคะทั้ง3ทีมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะก็จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระองค์ท่านแน่นอนว่าเป็นรางวัลที่สมเกียรติมากๆตามที่คุณครูได้บอกเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณครูค่ะฝากถึงในส่วนของคุณครูด้วยกันที่อยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กำลังใจซึ่งแน่นอนค่ะว่ายังมีอีกหลากหลายศูนย์เลยที่อาจจะไม่ได้มีโอกาส
2: ใช่หรือปีนี้ไม่ทัน
3: ครั้งนี
2: ้ปีนี้ไม่ทันส่งไม่ทันเตรียมตัวไว้ก่อนก็ให้คุณครูช่วยฝากนิดนึงค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะคะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยกันใช่ไหมคะทีแรกเขาคิดว่าเป็นสื่อนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แบบใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะทำได้อะค่ะเพราะบางคนก็ไม่ได้เข้าใจว่าสื่อนวัตกรรมนี้ต้องใหญ่อลังการมากแต่ก็คือว่าแบบสื่อไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อชิ้นใหญ่แต่ว่าเราจะคิดว่าสื่อตัวนี้สามารถใช้ประโยชน์จริงอะค่ะเป็นสื่อเล็กๆก็จริงแต่เรารู้สึกว่าเป็นสื่อศูนย์บาทสื่อศูนย์บาทสื่อเล็กๆแต่เราก็คือแบบเหมือนว่าเราผลิตสื่อขึ้นมาก็คือมันเว้าสำหรับเด็กอะค่ะขนาดเราเองก็ชอบเหมือนสื่อตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือสามารถที่ให้ทางส่วนเด็กเล็กเราให้ผู้ปกครองยืมไปจัดกิจกรรมที่บ้านนะคะเพื่อลดจอใช่ไหมคะก่อนทำกิจกรรมกับพ่อแม่15นาทีก็จะสร้างเวลาคุณภาพเวลาครอบครัวให้กับผู้ปกครองอะค่ะบอกแล้วค่ะสื่อชิ้นนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนที่ศูนย์เด็กเราสามารถไปเรียนรู้ที่บ้านกับผู้ปกครองกับพ่อแม่อะไรได้อะค่ะก็สุดท้ายนี้ก็อยากเชิญชวนเพื่อนครูค่ะเพื่อนครูศูนย์เด็กเล็กด้วยกันนะคะไม่มีอะไรที่ในสิ่งที่ยากใช่ไหมคะเราจะคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ชิ้นใหญ่แต่เราสามารถเหมือนว่าเราคิดเหมือนว่าสื่อตัวนี้สื่อศูนย์บาทเขาบอกแล้วคอนเซปต์เขาอะค่ะเราต้องเข้าใจในคอนเซปต์เขาเรายึดแนวคิดสื่อดีพื้นที่ดีภูมิดีใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบอะไรเลยเราแค่คิดว่าในวิถีชีวิตเราในชุมชนของเรามีอะไรใช่ไหม
3: คะ
4: เราก็สามารถมาบูรณาการเป็นสื่อนวัตกรรมที่ดีได้อะค่ะไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงแต่สร้างสื่อที่มีคุณภาพได้อะค่ะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะถ้ามีโอกาสก็คืออยากให้โครงการนี้ได้มีทุกๆปีละค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจอะค่ะ
3: เรียกได้ว่าสูตรอื่นๆเตรียมตัว
2: เลย
3: นะคะในปีต่อๆไปนะคะอาจจะมาร่วมแต่ในระหว่างที่ยังไม่ถึงปีต่อๆไปในระหว่างนี้ค่ะอยากให้คุณครูค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยกันเพราะแน่นอนค่ะว่ารอปีหน้าที่จะร่วมประกวดในระหว่างนี้ก็จะต้องมีการผลิตสื่อเพื่อที่จะให้กับน้องๆบางครั้งอะค่ะอาจจะพบเจอในเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งแน่นอนว่าคุณครูก็จะต้องอยู่กับเด็กเล็กทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้คุณครูค่ะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนคุณครูด้วยกันขอให้คุณครูอีกท่านนะคะให้กำลังใจค่ะ
5: ค่ะก็สำหรับเด็กเล็กอะค่ะก็คือสื่ออย่างง่ายๆค่ะเหมือนที่สพ.เราอะค่ะก็คือไม่เน้นสื่อที่จะสื่อที่ซื้อค่ะก็คือเราจะเน้นวัสดุที่เราสามารถทำจากโดมหรืออะไรก็ได้ค่ะก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วค่ะค่ะก็คือใช้สื่อที่ทำให้เด็กเกิดพัฒนาการเองได้อ่ะค่ะ
3: ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะ
5: ใช
3: ่
5: ค
3: ่
5: ะ
3: เรียกได้ว่าจริงๆอ่ะเหมือนตอนแรกเราสองคนคิดว่าต้องเป็นสื่อใหญ่
2: ใช่ต้องเป็นสื่อใหญ่ต้องเป็นฟิวเจอร์บอร์ดอันใหญ่ๆตามมโนภาพของเรา
3: ใช่เหมือนที่ครูพาทีมอบอกแล้วก็เรื่องนี้สำคัญมากๆเมื่อสักครู่อะค่ะ

0: จ่ายส่วนตัวกันอยู่แล้วแล้วก็จะกังวลแล้วก็จะเครียดกันว่าอุ๊ยตายแล้วฉันจะต้องออกเงินแล้วฉันจะทำสื่อยังไงดีให้ลูกๆของฉันซึ่งแน่นอนว่าเขาก็รักเด็กๆทั้งหมดใช่ไหมคะก็จะต้องแบบฉันจะต้องบริหารจัดการยังไงเพื่อที่จะทำสื่อที่มันดีมีคุณภาพเมื่อกี้คุณครูบอกว่าไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็นต้องสื่อศูนย์บาท
0: ถูกต้อง
1: เป็นสื่อศูนย์บาท
0: วัสดุใกล้ตัวเมื่อสักครู่เราเห็นขวดนมฝาขวดน
1: ม
0: เชือกต่างๆนะคะก็สามารถที่จะนำมาผลิตเป็นสื่อที่มีคุณภาพได้สิ่งสำคัญคือการพัฒนาของน้องๆการเรียนรู้ของน้องๆเพราะฉะนั้นก็ได้รับกำลังใจกันแล้วเมื่อสักครู่
1: อยากจะแอบถามคุณครูหน่อยค่ะว่าสื่อชิ้นนี้ค่ะคุณครูใช้เวลาผลิตกี่วันคะ
2: พูดตรงๆเลยนะคะ
0: พูดตรงๆได้เลยค่ะ
1: ตรงๆได้เลยค่ะ
2: หน้านี้ก็คือระวังแผนผิดอะค่ะว่าเข้าใจว่าภายในวันที่30ใช่ไหม
0: คะ
2: แต่ว่าน้องอุดาโทรมากะยูไอ้นั้นได้แล้วส่งคลิปหรือยังส่งสื่ออะไรอย่างนี้แบบแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบเสียดายแบบเรายังมีโอกาสที่จะส่งอีกไหมขอเวลาวันนึงค่ะ
0: หรือว่าที่เขาขยายเวลาแล้วสมัครใช่ไหมคะ
2: ก็คือขอเวลาวันนึงค่ะแล้วก็ให้เชิญผู้ปกครองก็เกิดร่วมกันคิดใช่ไหมคะในสิ่งที่ผู้ปกครองบริจาคมาก็คือเราจะทำสื่ออะไรอะค่
0: ะ
2: ที่จะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อที่จะพัฒนาครบ4ด้านของลูกๆอะค่ะแล้วก็เกิดไอเดียคิดกับผู้ปกครองแล้วก็วันนั้นได้ช่วยกันทำนะคะผู้ปกครองก็มานั่งทำมานั่งเย็บผ้าจัดเสร็จผ้าแล้วมานั่งเย็บผ้าเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้ผลไม้ก็ให้ผู้ปกครองเป็นคนเย็บเป็นผลไม้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณครูก็หาฝาขวดที่ผู้ปกครองบริจาคเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองบริจาคขวดอะไรแบบนี
0: ้
2: ก็คือแต่ละคนคิดไอเดียแต่ละคนก็จะเป็นสื่อชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ออกมาไม่คิดว่าเราจะได้รับรางวัลตรงนี้ค่ะแต่ว่าคิดว่าตัวเองทำนั่นก็คือ
0: ยึดที่สุดเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะยึดคอนเซ็ปต์แนว 3D ค่ะแล้วก็สื่อศูนย์บาทใช่ไหมคะแล้วเราไปดูของเพื่อนอลังการสื่อชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะหุยแล้วทำไมของเราแบบนี้แล้วเราจะได้แบบจะไม่เป็นไรแต่เราตั้งใจอะค่ะว่าเราผลิตสื่อชิ้นนี้ขึ้นมามันให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดอะค่ะก็เกิดไอเดียจากก็ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือแล้วก็คณะผู้บริหารของเราก็ให้ความร่วมมือซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ขอขอบคุณโครงการที่ให้โอกาสที่ได้มานั่งตรงนี้โอกาสที่จะได้รับรางวัลนะ
0: คะ
2: ก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะจะรอติดตามไปตลอดนะคะของน้อง
0: ชื่นใจนะคะชื่นใจแทนผู้จัดทำโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจะออกมาเป็นสื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการความร่วมมือของหลายภาคส่วน
1: ไม่ใช่แค่ครูเท่านั้นผู้ปกครองด้วยรวมไปถึงแบบผู้บริหารที่ให้การซัพพอร์ต
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณครูมีใจผู้ปกครองไม่ได้ร่วมสนับสนุนผู้บริหารไม่เห็นด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็สิ่งสำคัญเลยว่าถ้าคุณครูไม่ติดตามเพจข่าวจากอบต.คุณครูก็จะไม่ทราบในส่วนของการประกวดในครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากถึงคุณผู้ฟังผู้ชมอย่าลืมติดตาม
1: เพจข่าวอบต.นะคะ
0: กดถูกใจกดติดตามได้เลยนะคะตอนนี้ 9:54 นกันแล้วด้วยเดี๋ยวช่วง10 นาฬิกาเราจะมีข่าวต้นชั่วโมงนะคะต้องขอบคุณคุณครูทั้ง2ท่านมากๆเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะในส่วนของเมามอยกันอย่าลืม
1: คุณครูบอกว่าเราจะคุยเป็นทางการหรือเปล่า
0: ไม่เลยค่ะบอกเลยว่าเราถามข้อแรกคุณครูก็ตอบทุกๆเลยนะคะชิวๆสไตล์เมามอยของเรานั่นเองวันนี้นะคะบอกเลยว่าก่อนจะลาไปเดี๋ยวคุณครูจะต้องทำภาพ
1: ซิกเนเจอร์ทำท่า
0: เราจะพูดว่ายังไงดีคะสื่อ 3D หรือว่ายังไงดีคะน้อง
1: สื่อ 3D ขอเมาส
0: ์เดี๋ยวเราจะพูดพร้อมกันก่อนปิดรายการว่าสื่อ 3D ขอเมาส์เราไม่ได้ปิดรายการนะคะคุณครูขาเราเดี๋ยวเราจะจัดกันต่อในช่วงที่2 นะคะแต่ว่าต้องขอบคุณคุณครูนะคะในที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะจากสวท.กรุงเทพแล้วก็ข่าวจากอวชท.ส่วนชั่วโมงนี้นั้นนะคะก็ต้องพักกันสักครู่เดียวนะคะในส่วนของ
3: สื่อ 3D ขอเมาส์
0: พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ความเข้าใจหมายถึงการเข้าไปให้ถึงหัวใจความเข้าใจในชีวิตของชาวไทยมุสลิมคือการเข้าไปถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักสงบมีขันติธรรมภายใต้วัฒนธรรมอิสลามที่แข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยความเข้าใจนี้เองที่ทำให้คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันมานานโดยสันติด้วยการยอมรับในความแตกต่างอย่างกลมกลืนอย่าให้ใครอาศัยความแตกต่างในการนับถือศาสนามาสร้างรอยร้าวในหมู่คนไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกัน
2: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
3: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
4: บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.

0: ้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันด้วยเลยนะคะกับเช้านี้ที่สอบต.ในช่วงของมิวพลอยขาวเมาเต็มอิ่มกันไปกับชั่วโมงแรกนะคะเราพูดคุยกันไปกับคุณครูนะคะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันลูกปังนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงนำความรู้จักกับสื่อที่ชนะเลิศในครั้งนี้
1: ซึ่งไม่ใช่สื่อที่ใหญ่ขนาดใหญ่เลย
0: เมื่อสักครู่เราพูดกันไปค่ะว่าพลอยกับมิวคิดว่าอาจารย์ต้องแบกมาแน่ๆเลยพอมาเจออ้าวกระจิ๋วดิว
1: นึกว่าอาจารย์หิ้วกระเป๋ามาไม่ใช่อันนั้นคือสื่อ
0: ที่สำคัญสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและที่สำคัญชั่วโมงที่2นะคะเรามีเกสคนพิเศษกันอีกแล้วด้วยวันนี้แบบจุกๆเลย4ท่านกันเลยทีเดียวนะคะแต่แน่นอนว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของคุณครูเองนะคะหรือน้องๆจากศูนย์พัฒนาเด็กๆกันอย่างแน่นอนเห็นหน้าบางดินแล้วเชื่อว่า
1: เป็นเรื่องต้องมีการศึกษา
0: ถูกต้องแล้วก็จะต้องมีเรื่องที่แบบดีๆกับน้องๆหรือจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นประโยชน์กับน้องๆหนูๆแน่นอนเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ไม่อยากให้หนีไปไหนกันนะคะติดตามและฟังได้ในทุกๆช่องทางเรามีช่องทางไหนกันบ้างคะน้องมิว
1: ช่องทาง12ขึ้นความถี่นะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดเลยค่ะอีกช่องทางนึงคือช่องทางเพจข่าวสบต.อยากเจอหน้าดีเจมาชมกันได้ไม่ว่าจะเป็นภาคภาษาไทยหรือภาคภาษามลายู
0: ถูกต้องเจอแล้วไงหลังไหมคะ
1: เจอแล้ว
0: พอรับโซ
1: เอ้ย
0: CFC อย่าพึ่งนะคะก่อนที่จะ FC CF กันก่อน
1: โอเค CF โล CC นะคะ
0: ได้ค่ะแน่นอนนะคะว่าเป็นความพิเศษนะคะเฉพาะรายการนี้เท่านั้นที่เราออกอากาศกันนะคะทางสถานีวิทยุ5จังหวัดด้วยกัน12คลื่นความถี่ที่ร่วมรับสัญญาณกันนะคะและก็ตอนนี้บอกเลยว่าเกสคนพิเศษของเราไม่ใช่ใครที่ไหน
1: บางดีและน้องฮูดาน
0: ะคะสวัสดีทักทายกันด้วยค่ะให้บางดีกับน้องฮูดาแนะนำตัวกันหน่อยนะคะมาทุกครั้งก็จะแนะนำตัวฟังเลย
2: เชิญค่ะสวัสดีน้องมิวน้องพลอยครับบักดีนครับสกลวัฒน์ดันไซครับจากกลุ่มงานศึกษากสพครับ
3: สวัสดีค่ะฮูดานะคะนรฮูดาเกษมค่ะจากกลุ่มงานสังคมกสพเหมือนกันค่ะ
0: เลยละสวัสดีทักทายกันด้วยแล้วก็ขอต้อนรับทั้งสองท่านด้วยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เกสที่แบบว่าหน้าใหม่แต่บอกเลยว่าเรา
1: เรื่องใหม่ๆมาทุกครั้ง
0: มีเรื่องใหม่ๆมาทุกครั้งแล้วก็เป็นสองท่านที่เราดีใจทุกครั้งที่แบบเฮ้ยมันต้องมีเรื่องอะไรดีๆแล้วเราแอบดีใจทุกครั้งเวลาที่ได้ฟังในส่วนของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆเสียงมาจากไหนออกมาจาก
1: มาจากโทรศัพท์ไปก่อน
0: กำลังเช็คอยู่เมื่อกี้เช็คว่าแบบยอดวิวยังไงเอ๊ะนะคะก็บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราชอบกันด้วยนะคะอ่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่เม้นมากันแล้วกันสวัสดีทักทายน้องมิวดีเจน้องมิวดีเจน้องพลอยด้วยสวัสดีพี่เมยหลิงกันด้วยอันนี้ฟังอยู่ในพ
1: ื้
0: นที่จังหวัดปัตตานีนะคะเขาก็รับฟังท่ามกลางสวนลำไยคริสตัลแล้วก็เชิญเราสองคนนะคะไปหลายครั้งมากนะคะเดี๋ยวเราติดตามนะคะในเทปต่อๆไปเราอาจจะไปลุยสวนลำไยคริสตัลกันนะคะแล้วก
2: ็
0: สวัสดีทักทายคุณแม่นาด้วย
1: ร้องนา
0: คุณแม่นาของเราด้วยนะคะเขาทักเรามาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเรากำลังเมามอยกับคุณครูอยู่นะคะยังไงก็ขออนุญาตนะคะตอบกันด้วยแน่นอนค่ะว่าชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังนอกจากที่จะโทรเข้ามาแล้ว
1: 073-274-711
0: คอมเมนต์ก็ได
1: ้ที่เพจข่าวสบต.
0: ถูกต้องค่ะเรียกได้ว่ามีหลากหลายช่องทางเลยที่จะติดต่อสื่อสารกันนะคะในวันนี้และถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงล่ะขอเพลงได้ไหม
1: ได้เลย
0: บอกว่าเฮ้ยก็เห็นคุยกันอยู่จะขอเพลงได้หรือเปล่า
1: คุยอ๋อขอเพลงมาได้
0: ขอมาได้จัดให้ไหมนั้นอีว่าอีกทีนึง
1: ใช่เป็นเวอร์ชันโคเวอร
0: ์แซวจัดให้ค่ะจัดให้แต่ว่าขออนุญาตเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะคะเมื่อกี้แอบบอกในส่วนของพี่ช่างเทคนิคเบย์ซี่ของเราแล้วแหละว่าอาจจะมีแบบพักกันบ้างนะคะให้แบบแขกได้พักกันบ้างนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าสามารถที่จะขอเพลงกันเข้ามาได้แล้วก็ขออนุญาตนะคะส่งต่อเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังเพราะว่าชั่วโมงนี้แน่นอนเลยค่ะว่ามีคนรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่ๆเจ้าหน้าที
1: ่
0: หรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าบางท่านบอกว่าเปิดร้านไปด้วยแล้วก็ฟังข่าวจากเราไปด้วยนะคะก็ทักทายทุกๆท่านเลยหรือแม้แต่บางคนบอกว่าทำงานอยู
1: ่ใช่กำลังนั่งทำงานอย
0: ู่เปิดคอเบาๆเพื่อที่จะฟังข่าวสารกันหรือแม้แต่ล่าสุดพลอยเจอนะคะเขาเป็นคนยะลาแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพค่ะเขาบอกว่าดีมากเลยเขาได้ ดูเพจข่าวสวต.ค่ะเพื่อที่อยากจะติดตามข่าวในท้องถิ่นเพราะว่าก่อนหน้านี้พอไปทำงานกรุงเทพไม่รู้ว่าจะติดตามข่าวท้องถิ่นทางไหนก็อยากรู้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะช้าอยู่ใหญ่กดถูกใจและกดติดตามเพจข่าวสวต.ขออนุญาตขายของแบบนึงนะคะติดตามกันด้วยเลยนะคะวันนี้ค่ะบังดีนมาชั่วโมงที่2ต้องมีเรื่องราวดีๆแน่นอนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
2: อ๋อก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มารู้สึกแบบอิ่มไปด้วยความสุขครับกับชั่วโมงแรกที่เราเห็นกับคนที่ได้รางวัล
0: จากแววตา
2: เพราะว่านั่นก็คือเหมือนประมาณว่ามาเล่าบรรยากาศในงานที่เราจัดมาคำสื่อสร้างสรรค์ของน้องฮูดาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราหายเหนื่อยกันไปหมดเลยเพราะว่าน้องๆเตรียมงานกันมานานมากและต้องขอขอบคุณทั้งหมิวทั้งพลอยครับที่มาช่วยประชาสัมพันธ์งานของเรานะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากที่ตอนแรกก็แอบกังวลนะว่าจะไม่มีใครเข้ามาหรืออะไรก็ตามนะฮูดาเนาะแต่สุดท้ายก็ขอบคุณทางเพจทางสวต.แล้วก็ผู้ชมครับที่ไปขยายต่อให้เราจนมีคนเข้ามาร่วมงานเยอะมากแล้วน้องๆวันนั้นก็มีความสุขกลับบ้านไปอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรายการด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ต้องขอบคุณคุณครูเนา
3: ะ
2: ที่เหมือนแกบอกเมื่อกี้ว่าแกเตรียมตัวแค่ไม่กี่วันเองแต่สิ่งที่ได้ก็คือภาคภูมิใจล่ะ
0: ใช่ค่ะและ
1: อีกอย่างนึงไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้รับรางวัลที่หนึ่ง
2: ใช่ครับเพราะวันนั้นอ่ะพี่ดีนก็เป็นพิธีกรด้วยน
0: ะ
2: จาก10 0ศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่แบบไปคุยอะไรด้วยก็จะไม่คุยจะมีความรู้สึกว่าย
0: ังไงคะ
2: กลัวคือมีความเรารู้เลยว่า
0: หมายถึงว่าเขาไม่คุยกับเรา
2: คือเหมือนประมาณว่าเขาจะแบบกังวลนะครับน้องพลอยคือเหมือนของเพื่อนเขาแบบใหญ่มากแล้วมีความรู้สึกว่าแล้วของเขาอะเป็นกระเป๋าเก็บแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยนะ
0: กดดันนิดนึงอะไรแบบนี้หรือเปล่า
2: แล้วตอนที่พี่ดินเดินตามศูนย์ต่างๆอ่ะเขาก็เหมือนประมาณว่าไม่รู้จะโชว์อะไรให้เราดูถ้าเกิดกลุ่มอื่นเป็นตู้เครื่องซักผ้าเป็นโน่นนี่นั่นใช่ไหม
3: ใช่เป็นมีตู้ ATM มีเครื่องซักผ้า
2: แต่สิ่งที่เราได้รับก็คือโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากเลยนะแค่กระเป๋าเล็กๆแต่ทำให้เด็กนี้มีความเข้าใจเรื่องของสื่อ 3D นะครับภูมิดีสื่อดีสร้างสรรค์มากๆ
3: พื้นที่ดี
2: นั่นแหละที่เรารู้สึกว่าวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆที่เราได้รับสื่อดีๆอย่างนี้เมื่อกี้ก็มีแอบคุยกันหลังรายการว่าจะลืมไปพัฒนานะอันนี้มันคือโมเดลแรกของเราก็น่าจะบอกคุณดาว่าเดี๋ยวเราจะไปวอล์กแรลลี่กันแล้วก็ไป
0: เมื่อกี้แอบได้ยินนะคะว่าแบบว่าอาจจะมีในเรื่องของการจดลิขสิทธิ์ต่อหลังจากนี้หรือมีการอัปเดตไปว่าจะเพิ่มเติมอะไรไปแล้วก็จะมีการติดตามนะคะว่าน้องๆหรือแม้แต่ชุมชนได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะจากการทำในครั้งนี้ด้วยนี่สำคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของการติดตามผลบางทีเราเองเนาะเราแบบเราไม่ได้เป็นคนที่ทำงานในส่วนของนี้เราก็มองว่าเอ้ยมันประสบความสำเร็จแล้วนี่คือหนึ่งของความสำเร็จเมื่อสักครู่พอได้ยินพี่เอ็กพูดอีกว่าอย่าลืมนะเราจะต้องติดตามผลด้วยว่าเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว้าวเราไม่ได้แบบว่าจัดกิจกรรมแล้วก็จบมอบรางวัลแล้วก็ทิ้งเลย
2: เราต้องการความยั่งยืนในพื้นที่ครับอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ทางท่านรองก็รองธนทันรองรักษาการตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาภาษาไทยครับแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของคำว่าทวิภาษาก็คืออยากให้มลายูก็คือพื้นภาษาถิ่นเดิมได้อยู่แล้วก็ภาษาไทยเนี่ยได้มีการพัฒน
0: า
2: อันนี้ถ้าลองเข้มในสิ่งนี้มากๆแล้วก็ตระหนักในเรื่องนี้มากๆในวันนั้นในงานท่านก็มาพูดในเรื่องนี้ด้วยว่าอาจจะมีในเรื่องนี้มากมากขึ้นเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยคือด้านภาษาไทยอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่เรื่องของเรื่องอื่นเนี่ยเด็กของเราเก่งไม่แพ้ใครอยู่แล้วแต่แค่ยังไม่ได้ถูกเสริมสร้างขึ้นมาม
0: องว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะเด็กในพื้นที่3จังหวัดอย่างที่เราบอกแหละค่ะด้วยบริบทหลากหลายอย่างจริงๆอ่ะน้องมีความสามารถมากแต่ว่าพอเขาไม่ได้ในเรื่องของภาษาทำให้เขาไม่กล้าที่จะพรีเซนต์ตัวเองจริงๆแล้วเขามีของดีอยู่ในตัวนะ
3: คะ
0: แต่บางทีแบบกลัวพูดไปแชะอะไรแบบนี้กลัวแบบว่าเดี๋ยวเป็นและหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะพรีเซนต์หรือแม้แต่เวลาเจอคนที่เป็นนอกโรงเรียนค่ะเป
2: ็
0: นคนอื่นเป็นผู้ใหญ่มาเยี่ยมเนี่ยก็จะไม่อยาก
1: จะเขิน
0: จะเขินจะอายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ส่งเสริมในเรื่องของภาษาตรงนี้
2: ค
0: ่ะก็จะทำให้เขาอ่ะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นมีของดีก็กล้าที่จะโชว์กล้าที่จะปล่อยออกมาแต่เราไม่ได้หมายความว่าภาษาในพื้นถิ่นไม่โอเคก็ดีก็ต้องควบคู่กันไปถูกไหมคะก็ต้องรักษาต้องอนุรักษ์กันไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษามลายูก็อาจจะใช้ในการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญ
1: น้องอยู่เองยังรู้สึกว่าคนที่พูดทั้งภาษามลายูได้ภาษาไทยได้เป็นคนที่แบบอุ้ยพูดได้2ภาษาเลยนะ
2: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเหมือนที่เพราะเรามาจากสงขลาเหมือนกันแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ยเขาเก่งมากเลยที่สามารถพูด2ภาษาได้เราขนาดเป็นเด็กคนอิสลามเราอยู่ทางภาคเราก็ยังไม่ได้มีการ แบบเน้นตระหนักในเรื่องนี
0: ้
2: ซึ่งรางวัลที่ได้ปราสาทน้อยของพี่สามนะอุดานะ
3: ของสตูน
2: อันนี้คือภาพวกกลับกันครับ
0: ยังไงคะยังไงคะ
2: น้องหมิวน้องพลอยก็คือของเขาอ่ะเขากลัวภาษามลายูเขาหายไปเพราะเด็กจังหวัดสตูนอ่ะจะพูดภาษาไทยแล้วก็ภาษาใต้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เริ่มส่งข่าวไปน้องพลอยก็ว่าเริ่มหายไปแล้ว
2: ค่ะแล้วพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเขาก็ว้าวในเรื่องที่เขาทำเหมือนประมาณว่าภาษามลายูคือเป็นภาษาแม่ของเขาเหมือนกันเขาก็เหมือนก็เลยได้ที่3วันนั้นเนี่ยก็คือพูดในเรื่องของการพัฒนาภาษาซึ่งเราก็ว้าวเหมือนกันว่าเออใช่เพราะแถวนั้นเด็กมันพูดภาษาใต้แต่มันลืมภาษามลายูซ
0: ึ่
2: งเราก็อยากได้แต่เราก็ไม่เคยได้รับในเรื่องนี้มาก่
0: อ
2: นซึ่งอันเนี้ยก็ได้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะ
0: ค่ะได้รู้แล้วว่าที่1เป็นของยะลานะคะสตูลที่3เป็นในเรื่องภาษาแอบถามค่ะที่2นิดนึงค่ะจากที่ไหนคะปัตตานีเหรอคะ
3: ที่2จะเป็นสงขลา
2: ใกล้ๆบ้านเราเป็นตู้ซักผ้าเครื่องซักผ้าครับที่ทำจากกล่อง
0: เป็นยังไงคะเป็นยังไงเล่านิดนึงค่ะยังไงไหนเล่าซิ
3: เครื่องซักผ้าของเขาจะมีตั้งแต่การเสื้ออยู่ในตะกร้าแล้วก็เอาเสื้อไปซัก
0: คือหมายถึงว่าสอนให้น้องๆรู้จักในเรื่องของการซ
3: ัก
0: ผ้า
3: ขั้นตอนนะคะแล้วก็ซักเสร็จตากแล้วก็จนถึงขั้นตอนที่พับผ้าค่ะ
0: หมายถึงว่าให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องของการซักผ้า
2: เหลือตัวเอง
0: เหมือนเมื่อสักครู่ก็จะเป็นในเรื่องของการรูดซีติดกระดุม
2: ใช่ครับเป็นเรื่องที่เราอยากจะให้เด็กเนี่ยครับได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทำด้วยตนเองพ่อแม่จะได้ไม่ต้องมาอะไรประมาณนี้เหมือนเรื่องของการกลับมาจากโรงเรียนถอดใส่ตะกร้าแล้วก็ออกมาซักผ้าทำยังไงอะไรประมาณนี้ครับวันนั้นก็จะมีการทำให้ดูว่าเป็นอย่างนี้ว่าต้องมีช่องที่ใส่น้ำยาปรับซักผ้าน้ำยาปรับ
0: นะไงล
2: ่ะ
0: แค่น้องถอดเสื้อใส่ตะกร้าได้ลงถังเราก็ว้าวแล้วซักผ้าไปอีกเหรอฮะโอ้โห
2: แล้วรอให้เครื่องหมุนก็จะเหมือนว่ามัดกล้ามเนื้อข้างๆก็เหมือนประมาณปุ๊บพอเสร็จปุ๊บก็สะบัดแล้วก็เอาไปรีดซึ่งมันก็เลยเหมือนประมาณว่า2ชิ้นเนี้ยรู้สึกว่ากรรมการก็น่าจะหนักใจแล้วครับว่ามันมีการช่วยเหลือตัวเองด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของสื่อศูนย
0: ์ศูนย์บาท
2: ศูนย์บาทศูนย์ศูนย์บาทก็เลยคอนเซ็ปต์มันเหมือนว่าถ้าเกิดอันเนี้ยจะง่ายกว่าแล้วก็อันที่สองก็คือจะติดในเรื่องของทางกรรมการในวันนั้นที่พี่เป็นพิธีกร
0: จากพี
2: ่กรรมการให้ความคิดเห็นว่าการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมันเป็นความฟุ่มเฟือยของเด็กหรือเปล่าก็คือที่จริงอ่ะใช้แค่ซักผ้ามือก็ได้ไหมอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเป็นตู้ซักผ้า
0: แต่จริงๆมันเป็นเครื่องเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่เป็นเครื่องเลยน้องพลอยวันนั้นแล้วก็ว้าวมากแล้วก็พอเสร็จปุ๊บมีการเอาไปแขวนแล้วแยกด้วยว่าตู้เครื่องในเสื้อแล้วก็แบบแยกเลยครับใส่ผ้าแขวนอะไรประมาณนี้ครับให้เด็กได้รู้ไง
4: ก็คือเด็กเล่นสื่อนี้สามารถกลับไป
0: ซักผ้าได้เลยทุกวันนี้เราซักผ้ายังไงคะ
4: โยนใส่อันเดียว
0: นะคะโอ้ว้าวจริงๆค่ะวันนั้นก็จำได้ว่าพอเห็นตู้ ATM ด้วยจริงๆมีหลากหลายสื่อเลยมากมายเลยนะคะมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นหรือว่าเราคาดไม่ถึงเราก็เห็นในงานวันนั้นแล้วก็เมื่อวานเพิ่งคุยกับน้องคุณผู้ชายน้องสันไหมคะชื่อเลยนะคะหนูเพิ่งคุยแซวกันเองว่าหนูเป็นไงบ้างเขาบอกหายเหนื่อยเลยพี่แล้วเพิ่งก็บอกว่าเด็กเยอะมากๆวันนั้นแล้วก็ยังแซวกันว่าไม่เจอกันเลยเนาะวันงานเพราะว่าแบบมันต่างคนต่างยุ่งกันแล้วก็คนในงานเยอะมากๆแล้วก็แบบฟังน้องแบบคือแววตาค่ะแบบว่าโอ้มีความแบบประทับใจกับงานแล้วก็เหมือนที่พี่ดินบอกว่าหายเหนื่อยจริงๆแล้วก็ภูมิใจมีการเตรียมงานกันมานะคะในใช้ระยะเวลากัน
4: ประหยัดได้ขึ้นแบบภาพบรรยากาศ
0: ภาพบรรยากาศในงานวันนั้นด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งเราเองอ่ะก็ว้าวในหลายๆเรื่องด้วยกันแล้วก็ขออนุญาตพูดนอกเรื่องนิดนึงจริงๆก็เป็นบรรยากาศภายในงานนั่นแหละค่ะสิ่งที่สังเกตเห็นนะคะเราจะเห็นได้ในแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาแบบว่ามีการสอนในเรื่องของความมีระเบียบวินัยหนูว่าแบบแซวกันกับเบยัสว่าแบบมาแล้วรถไฟทุกโรงเรียนมีรถไฟ
3: ต่อรถไฟ
0: ต่อรถไฟกันมาถูกต้องค่ะแล้วก็พอหนูมาสัมภาษณ์เป็นโรงเรียนสาธิตเอ้ยเป็นที่ไหนนะคะขออนุญาต
3: พัฒนาสาธิต
0: ถูกต้องค่ะก็คือนั่งกันเป็นแถวมากค่ะบางหนูเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยกำลังจะทำกิจกรรมอะไรแถวตรงเลยนะหนู2ห้องห้องละ30คนวันนั้นเรามีสัมภาษณ์เด็กด้วยก็มาคุยกับเด็กเล็กๆว่าแบบว่ากำลังทำอะไรอยู่รออะไรคะจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ากำลังจะรอเล่นบ้านลมครับแล้วรอปื้มตรงที่นั่งรอเป็นระเบียบมากๆค่ะนั่งเป็นแถวตอนกันหมดเลยแล้วก็นั่งรอแล้วก็บอกว่าอยากเล่นไหมอยากเล่นมากๆเลยครับอะไรแบบนี้เราก็เลย
4: ต้องเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็คือแบบเรียบร้อยมากค่ะก็เรารู้สึกว่าเอ้ยเขามีความเป็นระเบียบวินัยตอนแรกสิ่งที่หนูคาดการไว้พอบางดีนบอกว่าจะมีบ้านลมหนูมีความรู้สึกว่าเด็กต้องชุลมุนวุ่นวายแน่นอนแล้วก็พอบางดีนบอกว่าเตรียมในเรื่องของสตาฟเตรียมแบบว่าเดี๋ยวน้องจะแบบอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันต้องรอดผลหรือแม้แต่คนที่รอคิวอ่ะ เราก็รู้สึกว่ามันต้องเหมือนกับจับปูใส่กระด้งอะค่ะบางแต่สิ่งที่ไปเห็นในวันนั้นตายแล้วนี่คือเด็กเล็กจริงๆหรอ
2: รถห
0: น
2: ู
0: น
2: ั่งหลาย
0: ขบวนรถไฟหลายขบวนแล้วก็คนที่นั่งรอก็นั่งเรียบร้อยมากค่ะมันก็เลยสื่อให้เห็นได้ว่าเฮ้ยส่วนพัฒนาเด็กเล็กอะค่ะเขามีความใส่ใจในเรื่องนี้อันนี้หนูขออนุญาตพูดนอกเรื่องนิดนึงเป็นความประทับใจที่เห็นในงานวันนั้นแล้วก็สิ่งนึงคือเด็กอะค่ะกล้าพูดกล้าตอบเวลาเรายื่นไมค์ไปเราแรกเราคิดว่าตอนนั้นฉันทำอะไรอยู่เราอาจจะแบบว่าไม่สนใจหรือเปล่าน้องๆแบบว่าน่ารักมากเลยนี่ก็ขอชื่นชมในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะ
2: น
0: ี่
2: ค
0: ือ
2: ม
0: ิ
2: ตรหมายที่ดีของในพื้นที่ของเราครับเด็กกล้าพูดกล้าตอบกล้าคิดกล้าทำเพราะว่าเริ่มออกจากนอกพื้นที่เซฟโซนของเขาอะครับเด็กก็จะเริ่มรู้สึกว่านี่แหละคือการได้ไปชายตัวเขาอะผมมองว่าอย่างนั้นถ้าวันนี้เราทำได้ประมาณนี้เด็กก็จะกล้าพูดแล้วก็ถ้าเกิดเราเพิ่มในเรื่องของภาษาไทยเข้าไปผมว่าอีกไม่นานแล้วดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมว่าภาษาไทยไปคู่กับ
0: ประทับใจจริงๆแล้วไปสัมภาษณ์น้องแบบว่าน้องเด็กเล็กที่คุมฮิยาฟอะค่ะแล้วเราตอนแรกก็คิดว่าเขาจะกล้าคุยกับเราหรือเปล่าแล้วก็เตรียมแล้วแหละว่าแบบต้องมีเขินบ้างแน่ๆพิธีกรวันนั้นไม่ค่ะเด็กพูดนะคะฉะฉานพูดไทยพูดกับเรานะคะก็คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังนี่คือความใส่ใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนแรกเรากังวลว่าแบบเดี๋ยวพอพูดด้วยจะไม่คุยด้วยหรือเปล่าหรือพอพูดภาษาไทยจะสื่อสารเป็นภาษาท้องถิ่นกลับมาหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากๆนะคะซึ่งเชื่อว่าน้องหมิวก็แอบชมแอบดูอยู่แน่นอนค่ะบรรยากาศวันนั้น
4: อยากไปถ่าย
0: วันนั้นถ้ามีน้องหมิวก็จะ
4: สไลด์บ้านไรเดอร์ลงมา
2: คุยกันโอเคเลยรองรับแน่นอน
0: คุยกันอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วอยากจะเปิดตัวลงมา2คนนะคะแต่วันนั้นน้องอยู่ติดภารกิจด้วยจริงๆนะคะก็เลยส่งใจกันนะคะในงานวันนั้นนะคะน้องอุดามีอะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะ
3: มีค่ะวันนั้นนะคะได้สอบถามตอนที่ลงทะเบียนนะคะก็คือที่พี่พลอยบอกว่ามีเด็กเยอะมากอะค่ะใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็คือจะผ่านการประชาสัมพันธ์นะคะอีกส่วนหนึ่งอะค่ะดีใจมากตอนที่เขาบอกว่าตอนที่อุดาถามว่ามันเป็นทีมของมากกับผู้ปกครองอะค่ะก็เลยได้ถามว่าได้รับการดูโปสเตอร์จากไหนไหมคะดูงานจากไหนเขาบอกว่าอ๋อได้ดูจากของช่องเราอะค่ะก็เลยดีใจมากมันจะเป็นช่วงที่แบบมันจะเป็นช่วงกิจกรรมของโรงเรียนนะคะก็คือเด็กที่จะไม่ไปโรงเรียนก็ได้ถ้าเด็กไม่มีกิจกรรมอะค่ะแล้วเขาก็เจอกิจกรรมนี้พอดีอะค่ะก็เลยบอกว่าก็เลยพามาแล้วก็ดีใจมาก
0: ค
3: ุ
0: ณพ่อผู้ปกครองบอกอย่างนี้ค่ะ
3: ใช่
0: ไม่ใช่วูดาอย่างเดียวที่ดีใจเราสองคนก็แอบดีใจอยู่เหมือนกันแล้วก็ในวันนั้นในช่วงของจังหวะไลฟ์สดอะค่ะก็จะพยายามพูดตลอดเชิญชวนนะคะผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านพาน้องๆมา
4: เขาคิดว่าแบบต้องเป็นโรงเรียนมา
0: หรือแม้แต่ท่านรักษาการนะคะก็ช่วยเน้นย้ำในวันนั้นด้วยนะคะว่ากิจกรรมมีจนถึง16:00 น.นะคะอยากจะให้มากันนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นกิจกรรมที่เหมือนถ้าใช้ภาษาบ้านขออนุญาตนะคะเขาจะบอกว่าเตรียมแต่ละศูนย์ให้มาร่วมเท่านั้นมีบ้างมาให้มาอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคือแบบคนนอกทุกคนมากันหมดเลยใช่ค่ะไม่ใช่เป็นกฎแบบว่าที่กำหนดแต่โรงเรียนต้องเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นงานเราก็เจองานมาหลายงานนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคจริงๆนะคะเด็กๆได้หลายๆอย่างจากงานในวันนั้นเลยนะคะ
4: แล้วก็อยากให้มีในปีต่อไป
0: ถูกต้อง
4: แบบนี้
0: เมื่อสักครู่ค่ะคุณครูเขาบอกว่าอยากจะกิจกรรมนี้มีต่อไปนะคะแล้วก็แบบว่าฝากถึงเพื่อนๆคุณครูด้วยการให้เตรียมตัวกันเลยนะคะเพื่อที่จะร่วมในปีหน้าเมื่อกี้แอบได้ยินคุณดาบอกว่ามีคิดสโลแกนปีหน้าเรียบร้อยแล้วด้วย
4: คอนเซปต์
0: ไม่แน่ใจว่าคอนเซปต์อาจจะต้องอบไว้ก่อนหรือเปล่าขายได้ไหมคะ
3: ขายได้เลยค่ะ
2: ขายเลย
0: ทีนี้คุณครูเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ
2: วันนี้ให้คุณดามาขายของ
0: จริงเหรอคะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะจะแอบอบหรือเปล่าหรือยังไงสรุปว่าคุณครูเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อที่จะรอปีหน้า
2: จะได้ไม่ต้องบอกว่าช่วงนั้นมีภาระอะไรประมาณนี้จะได้แบบเตรียม
0: ใช่ไหมคะแสดงศักยภาพกันให้เต็มที่เลยขายของได้เลยจ้า
3: ค่ะก็คือสำหรับคุณครูหรือว่าผู้ปกครองที่รับชมอยู่นะคะก็คือกิจกรรมนี้ค่ะจากปีนี้ค่ะเราได้ผลตอบรับที่ดีมากๆค่ะจากคุณครูผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันนั้นนะคะแล้วก็ไหนๆก็ผลตอบรับดีแล้วก็เลยอยากให้มีอีกปีนึงค่ะซึ่งเราก็ได้เสนอไปแล้วเสนอท่านผู้บริหารไปแล้วค่ะก็คือมีแน่นอนค่ะแต่ว่าสโลแกนของปีหน้าอาจจะต่างจากปีนี้ไปหน่อยเพราะว่าเราได้เห็นถึงปัญหาของสมาธิของเด็กในวัย 2-5 ขวบอะค่ะ
2: ค
4: ่ะรวมไปถึงเด็กโตอย่างเราด้วย
0: เมื่อกี้แบบแอบบอกน้องกูดาน้องหมิวบอกว่ามีสำหรับผู้ใหญ
4: ่ผ
0: ู้ใหญ่แล้วก็น้องกูดาก็บอกว่าอะไรนะสำหรับเด็กติดจอแล้วเราก็หันมามองมันสองคนว่า
4: เราก็ติดจอเหมือนกัน
0: ปฏิเสธไม่ได้ทุกวันนี้จริงๆเรื่องจอเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเราจะพยายามแบบว่า สมัยก่อนใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่จะดุเราว่าไม่ให้เล่นเวลากินข้าวตอนนี้เป็นไหมคะที่บ้านเราไม่ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เรานี่แหละค่ะที่เล่นเองนะคะล่าสุดที่บ้านต้องบอกแบบบอกคุณพ่อคุณแม่เองเป็นเราเองที่ต้องบอกว่าทานข้าวก่อนคุยกันหน่อยวางวางไลน์หน่อยคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันจริงค่ะซึ่งบางทีไปถึงคุณตาคุณยาย
2: เราก็เป็นแล้วก็เข้าใจ
0: ก็เริ่มมีในส่วนของตรงนี้นะคะแต่ว่าเชื่อว่าในส่วนของสื่อที่จะช่วยในเรื่องของการงดจอเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์แน่ๆไม่เพียงแต่น้อง
3: ๆ
0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเอง
4: ก็ด้วย
0: อาจจะได้ใช้สื่อนั้นด้วย
4: กระบวนการในการทำสื่อเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเราใช้ในการทำมือ
0: ถูก
4: ก็เป็นการงดจอสำหรับแบบผู้ปกครองคุณครู
2: ก็เหมือนที่น้องฮูดาบอกนะครับว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้เป็นสื่อ 3D แล้วอาจจะเป็นเรื่องของการห่างจอหรือทำยังไงก็แล้วแต่ที่ทำให้เด็กที่มีความเรียกว่าสมาธิสั้นนะครับได้พัฒนาตัวเองด้วยนะครับอาจจะมีเลเวลที่มันนิดนึงขึ้นไปนะครับและอาจจะมีเรื่องของกิมมิคของภาษาในการเป็นไตรภาษาหรือทวิภาษาเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษามลายูอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับให้กับทางโรงเรียนต่างๆที่คิดไอเดียให้คิดตั้งแต่วันนี้เลยครับว่าจะทำยังไงให้มาปลูกในเรื่องของการพูดการอ่านภาษาไทยอาจจะมีแนวคิดในนั้นมาผสมด้วย
0: เห็นด้วยมากๆเลยค่ะในเรื่องของการงดจอเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็เริ่มกับเด็กที่บ้านแม้จะอายุน้อยอยู่แต่ว่าที่บ้านค่อนข้างให้ความสำคัญมากเรื่องงดจอซึ่ง 100% จริงๆนะคะหรือแม้แต่ตัวพลอยเองหรือคุณตาคุณยายเองเราก็จะคุยกันว่าเราก็จะไม่เล่นจอให้เด็ก
3: ให
0: ้เขาเห็นนะคะมันเร็วจริงๆค่ะบางขาขนาดว่าหนูงด 100% เพิ่มแป๊บเดียวเขาแบบจริงๆนะคะแบบเรา
4: ส่องมาส่
0: องแป๊บเดียวค่ะแล้วคือนิ่งไปเลยค่ะค้างไปเลยสมมติว่ากำลังเล่นของเล่นอยู
3: ่
0: แล้วเราเผลอเล่นให้เขาเห็นนิดเดียวอะค่ะว่าแบบไปมองปุ๊บเขานิ่งไปเลยนะคะแล้วก็ของเล่นหลุดมือแล้วก็เราลองดูว่าจะยังไงก็คือแบบหยุดไปเลยชะงักไปเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆแล้วมันแบบอันตรายมากๆนะคะอย่าว่าแต่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาคงไม่รู้เรื่องถ้าเป็นเด็กเล็กจริงๆยิ่งเด็กเล็กยิ่งสำคัญมากๆนะคะของพลอยนี่ยังไม่ถึงขวบหนึ่งคือนิ่งไปเลยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึง
4: อยากยังเป็นวัยที่สามารถปรับได้
0: ใช
2: ่หลักทฤษฎีที่พี่ดีเรียนมานะที่พันดีเรียนมาก็
0: ค
2: ือในช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายที่สุดในการที่เราจะพัฒนาเด็กหากเราใส่เรียกว่าโซลูชันอะไรไปเนี่ยเด็กก็จะรับได้ไวในดิ่งพอ1ปี2ปี3ปี3ถึง5ขวบเป็นวัยที่รับรู้ได้ไวที่สุดครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่อะไรในช่วงนั้นโซลูชันนี้ไปเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นไปเด็กจะพัฒนาอะไรก็คือจะช่วงนั้นหมดเลยแนวคิดถ้าเกิดเรื่องภาษาสังเกตไหมครับถ้าเกิดคุณครูหรือผู้ปกครองผู้ปกครองแหละสอนภาษามลายูเด็กก็จะจำแต่ภาษามลายูเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยจะรับรู้ได้ไวมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะเราก็จะทำตามเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แล้วจะทำตาม
3: แล้วเด็กก็เป็นวัยที่ล้อเล
0: ีย
3: น
0: เล่นแบบพฤติกรรมเล่นแบบ
2: แล้วสุดท้ายก็คือจะติดเป็นนิสัยของเขาหรือจะติดเป็นกิจลักษณะเขาไปเลยมันเป็นวัยที่อันตรายมากที่รับอะไรได้ไวและสามารถที่จะแปลได้ทันที
0: ค่ะ
2: เนี่ยครับ
0: ยังมี
2: ผู้ปกครองด้วย
0: ผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะเข้าใจนะว่าบางทีอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะทำงานไปด้วยแล้วอาจจะไม่มีเวลาหรืออาจจะยุ่งจริงๆแล้วก็ใช้จอเหล่านี้อะค่ะเป็นอุปกรณ์ในการเลี้ยงลูกเป็นหลักเลยอะค่ะอยากให้ฝากถึงผู้ปกครองหน่อยเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าทั้งทำงานอะงานมันยุ่งจริงๆมันไม่มีเวลาดูน้องพอใช้มือถือแล้วมีความรู้สึกว่าน้องเรียบร้อยขึ้นน้องอะไรอยากให้บังแล้วก็น้องฮูดาค่ะบอกถึงผู้ปกครองนิดนึงว่าจริงๆแล้วว่าค่ะมันอาจจะส่งผลเสียส่งผลที่น่ากลัวต่อลูกของเขามากๆเลยนะคะฝากนิดนึง
2: ก็คือฝากถึงผู้ปกครองนะครับก็คือสิ่งที่เราจะเจอในช่วงนี้ครับนั่นก็คือทั้งชีวิตของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของเด็กๆเนี่ยเราก็ควรที่จะฝึกให้เขาเนี่ยครับได้ห่างจอหรือสิ่งที่อยากจะบอกเลยอาจจะบอกว่าให้เขาเนี่ยได้เหมือนเมื่อก่อนอ่ะอันนี้คือจากประสบการณ์เลยนะครับก็คือจะมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะครับเขาเลี้ยงลูกเราอ่ะนึกว่าเขาอ่ะแปลกตรงที่ว่าเขาให้เด็กอ่ะครับจับแต่หนังสือแล้วก็ให้ซื้อหนังสือมาแล้วเด็กก็จะฉีกครับฉีกไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะมันเบื่อเปล่าแต่สุดท้ายในสิ่งพวกนี้ครับเขาทำให้เด็กเนี่ยชินกับการอ่านหนังส
0: ือ
2: ตอนนี้เราไปดูเด็กคนนั้นนะครับพัฒนาการเขาคือเขาเป็นคนอ่านหนังสือชอบที่จะเจอหนังสือคือสังเกตไหมครับว่าเวลาเปิดแล้วเราจะมีความรู้สึกมันมีจะมีกลิ่นแต่เดี๋ยวนี้พอมันเป็นสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เราจะไม่เจอเรื่องแบบนั้น
4: มันจะไม่เป็นแบบสัมผัสแบบที่เราได้สัมผัสเนื้อกระดาษจริงๆ
2: ใช่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือเราจะมีความรู้สึกว่าเราผู้ปกครองอ่ะเขาทำแบบนั้นเด็กก็เลยติดมาจนทุกวันนี้ก็เลยชอบอ่านหนังสือเป็นเด็กที่รู้สึกว่าติดหนังสือใครที่แบบสร้างจินตนาการให้เด็กยังแบบไหนครับเชื่อได้เลยว่าช่วง1ถึง3ปี3ถึง5ขวบเด็กจะเป็นแบบนั้นตลอดครับ
0: ค่ะเกี่ยวว่าเด็กเลยเอาจริงๆเราใช้แต่จอเราสไลด์อย่างเดียวทุกวันนี้ค่ะพอคอยมาจับปากกาเขียนพอรู้สึกว่า มันไม่คุ้นชินกับปากกาเขียนไม่ถูกไปเลย
4: บน iPad
0: ใช่มั้ยคะน้อง
4: ก็บางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลายมือเราไม่สวยเหมือนเมื่อก่อน
0: เพราะเขียนไม่คุ้นชินกับปากกาไปแล้วอย่าว่าแต่แบบเหมือนเวลาเราเข้ากิจกรรมอะค่ะมีลงทะเบียนที่เราต้องใช้ปากกาเขียนเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกว่าการควบคุมมือ
2: มัน
0: แปลกๆ
4: เรา
0: สังเกตมั้ยคะเหมือนเราไม่ค่อยใช้
4: การพิมพ์
0: ใช่ค่ะแม้แต่จะเขียนชื่อของตัวเองอ่ะทำไมมันช้าหรือการวงการแบบตวัดมันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อตรงนี้แล้วนึกถึงว่าอ๋อแสดงว่าไม่ได้มีแต่ผลแต่กับเด็กๆเท่านั้นแม้แต่ตัวเราเอง
3: ค่ะ
2: แล้วก็แบบมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ช่วงนี้นะครับฝากผู้ปกครองว่าระมัดระวังกับเด็กนิดนึงให้ความใส่ใจหน่อยอย่าให้เด็กติดมือถือมากไปเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นจริงเด็กจำสมาธิสั้นแล้วสุดท้ายเราต้องพัฒนาเด็กในช่วงที่เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เร็ว
0: น่ากลัวมากๆเลยนึกถึงคำนี้เลยที่เขาบอกว่าบางทีอาจจะแบบว่าโดยไม่ตั้งใจพ่อแม่รังแกฉันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยความหวังดีนั่นแหละเขาไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งนั้นอะมันกลายเป็นทำลายน้องนะคะอันนี้สำคัญมากๆเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงต่อไปกับมิวพลอย
4: ขอมา

0: จบไปแล้วนะคะกับเพลงมิวพลอยคอม
1: า
0: เป็นเบาๆ
2: เป็นเวอร์ชันแบบว่าชิวๆค่ะเอาไว้แบบว่าจังหวะพักเมื่อกี้รีเควสไปยัดเลยนานๆทีจะได้เปิดเวอร์ชันนี้ก็เลยบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบว่าฟังระหว่างพักจริงๆแล้วเหมือนที่น้องมิวบอกว่าเหมือนเป็นการให้กำลังใจกันนะคะในส่วนของเพลง

0: จอันนี้สำคัญมากน้องหมิวเองหรือว่าใดๆอะค่ะหลายๆคน1880ที่รับสายวันนั้นก็รับฟังเรื่องราวต่างๆที่เขาอาจจะแบบว่าปรึกษา อยากจะระบายนู่นนี่นั่น
1: หรือแม้แต่ถามเรื่องสอบถามเรื่องของโครงการของเราก็ได้ว่ามีโครงการอะไรดีๆบ้างอยากจะส่งเข้าประกวดอยากจะส่งแบบหรือช่องทางในการติดต่อกลุ่มงานอย่างเช่นอยากจะติดต่อพี่ดินเราจะต้องติดต่อยังไง
0: ใช่โทรได้เลย
1: โทรได้เลย
0: ใช่ค่ะบางคนยังเข้าใจผิดคิดว่า1880ต้องโทรมาร้องเรียนเท่านั้นจริงๆแล้วเราก็รับเรื่องร้องเรียนด้วยคุณผู้ฟังเองพี่น้องประชาชนโทรขอข้อมูลขอคำปรึกษาได้หมดเลยนะคะหรือแม้แต่อยากจะแบบว่าเอ๊ะสอบถามกิจกรรมโครงการต่างๆอย่างที่น้องหมิวบอกก็ได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่สอบถามในส่วนของจะติดต่อในเรื่องของการทำพาสปอร์ตเป็นยังไงเปิดปิดวันไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องไหนที่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบณตอนนั้นเขาก็จะรับเรื่องแล้วก็ประสานงานพร้อมกับติดต่อกลับด้วย
2: ล่าสุดที่เราร่วมกันมิวที่ช่วงน้ำท่วมแล้วเราไปทำกับข้าวแจกเราก็ได้รับจาก1880เนี่ยเหมือนกัน
1: ตรงไหน
2: ด้วยว่า
1: ตรงนี้ต้องการข้าวกี่กล่อง
2: เราผัดกันมือแข็งเลย
1: พี่ดีกับหนูผัดข้าวในช่วงน้ำท่วม
0: วันนั้นอยากไปช่วยด้วยแต่ช่วงนั้นท้องแก่มากนะคะไม่ได้มาจริงๆนะคะเพราะเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆคนในณจังหวะตรงนั้นหน้างานอยากจะช่วยเหลือจริงๆนะคะหรือแม้แต่บางคนบอกว่าอ้าวก็ไม่ได้ออกแรงอะไรอย่าแค่รับสายโทรศัพท์จริงๆแล้วสำคัญนะคะ
2: อัน
0: น
2: ี้
0: ทุกหน้าที่สำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของทางช่วยเหลือการทางกายภาพหรือแม้แต่ทางจิตใจก็สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเองค่ะคิดอะไรไม่ออกโทรหาเรา
2: 880
0: ไปช่วยขายของด้วยทำหน้าที่ได้ดีมากเดี๋ยวรอบหน้าให้มาอีกช่วยกันทำมาหากิน
1: จะเป็นรายการที่ดินมาแยกเลย
0: ได้เลย
2: อยากกันนั้นเลย
0: อยากจะตกงานนะคะ
2: สอบไปที่ปรึกษาน้องๆดีกว่านะครับ
0: เดี๋ยวจะเป็นบังนี่บูดาขอเมาไม่ได้นะคะเพราะมาบ่อยแต่เดี๋ยวไม่ได้ตกงานกันเลยทีเดียว
2: คืออันนี้ต้องบอกเลยน้องหนูน้องพลอยอันนี้คือได้เสียงสะท้อนมาก็เลยประมาณว่าไม่ใช่นะคือมีเสียงสะท้อนมาจากเวทีหลายเวทีว่าทางเราเนี่ยการประชาสัมพันธ์ขาดหายไปหรือเปล่าหรืออะไรเปล่าก็น่าจะเป็นตอบโจทย์ได้แล้วจากคุณครูเมื่อกี้ที่เขาก็มาบอกว่าได้รับข่าวมาจากทางมิ้วมอยของเมาใช่ไหม
0: ซึ่ง
2: เราก็มองว่าเรื่องนี้มันควรจะต้องมีเวทีหนึ่งที่ควรจะพูดว่าเราก็พยายามที่สื่อสารแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะทางโรงเรียนหรือเปล่าหรือจากทางผู้ชมหรือเปล่าที่ไม่ไปสานต่อให้ซึ่งอันนี้ก็อยากจะฝากให้กด subscribe กดดูนะครับ
1: แชร์อย่างเดียวไม่ได้ดูด้วย
2: ต้องพยายามประสานในสิ่งนี้ครับแล้วเราก็จะได้ข่าวสารดีๆจากทางสวต.ครับ
0: ทางนี้ทางนั้นแอบดูเวลากันแล้วสักครู่เดียวนะคะแน่นอนว่านอกเหนือจากในเรื่องของสื่อสามดีในช่วงที่ผ่านมาที่เราอยากจะมาพูดคุยกันหรือแม้แต่การที่จะสานต่อนะคะในอนาคตทั้งนี้ก็เลยอยากจะเมื่อกี้ให้น้องหมิวไปแอบถามกันว่ามีโครงการหรือมีกิจกรรมอะไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์ก่อนหรือเปล่าหรืออาจจะแค่เปลยๆก็ได้นะคะเอาตามทางสะดวกของทางนี้เลยเพราะว่าไหนๆก็มากันแล้วนะคะเชิญเลยค่ะ
2: โอเคทางน้องฮูดาก่อนเลย
3: เดี๋ยวฮูดาจะโฆษณา2กิจกรรมค่ะเอ้ยโปรโมท2กิจกรรมค่ะจะเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กแล้วก็คุณครูไปด้วยค่ะแล้วก็เด็กไม่ใช่แค่เด็กสพด.นะคะเราจะเป็นเปิดกว้างเลยใน5จังหวัดจชท.ค่ะเป็นเด็กในสังกัดสพด.เด็กโรงเรียนรัฐหรือว่าเด็กโรงเรียนเอกชนนะคะเราเปิดรับไหมคะก็จะเป็นกิจกรรมของ Walk Rally ค่ะ
0: ซึ่งค
3: ่ะกิจกรรมค่ะตั้งอยู่ที่ช้างรีชั้น4ค่ะเป็นกิจกรรมเล่นนะคะมันก็จะมี3โซนด้วยกันที่เราจัดให้ค่ะแต่ว่าปีนี้ค่ะเราก็จะอัปเกรดจะเป็น5โซนแล้วค่ะ
0: 5โซนมีอะไรบ้างบอกได้มั้ยคะ
2: ต้องอุบไว้ก่อนครับ
0: ไว้ก่อนไว้ก่อนอันนี้คือไปเล่นได้ช่วงไหนเราไปใช้บริการได้ตอนไหนบ้างคะ
3: ค่ะกิจกรรมนี้ค่ะก็จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะปี70
0: รอเลยไม่นานแล้ว
3: ใช่ค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนนะคะในวันราชการเท่านั้นนะคะจันทร์ถึงศุกร์
0: จันทร์ถึงศุกร์เวลาราชการก็คือสามารถพาน้องๆไปได้บอกเลยว่าใครที่อยากจะพาน้องๆไปเล่นในแต่ละซุ้มในแต่ละเขาเรียกว่าอะไรนะคะศูนย์เขาเรียก
3: โซน
0: โซนแต่ละโซน
1: แอบเห็นแล้วแอบเห็นแล้ว
0: ก็สามารถที่จะไปเล่นได้หรือแม้แต่บางคนบอกว่ายังเด็กเล็กยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยก็ไปได้ใช่ไหมคะเด็กหญิงมิวเด็กหญิงพลอยไปได้ไหมคะ
3: ไปได้เลยได้
2: ไปได
3: ้
2: ไปได้เลยครับไปได้เลย
0: นะคะไม่แน่สักเทปน้องเราไป
1: ไปเล่น
2: ไปด
0: ู
2: เด
0: ็
2: ก
0: ๆหรือแม้แต่อาจจะแบบว่าเริ่มปีหน้าใช่ไหมคะเราอาจจะขออนุญาตไปเซอร์เวย์ไปแอบถ่ายมาก่อนได้ไหมคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สักหนึ่งเทปของรายการเรานะคะแอบจีบกลางรายการเลยนะคะสักหนึ่งเทปอาจจะให้บางดีน้องฮูดาแนะนำในแต่ละโซน

0: กันก่อนที่จะเปิดให้น้องๆได้ใช้งานจริง
1: ม
0: ี
1: น้องสันอีกคนวันนี้ติดภารกิจครับก็จะมีคน
0: นะครับเดี๋ยวเราไปมิดกันไว้นะคะ10:56 นกันแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีฟังข่าวต้นชั่วโมงด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณบังดีนขอบคุณ
2: น้องฮูดาม
0: ากๆเลยนะคะที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันด้วยแล้วก็ขอบคุณผอ.ทั้ง12คลื่นความถี่ที่ร่วมรับสัญญาณออกอากาศในชั่วโมงตรงนี้นะคะชั่วโมงนี้น้องมิวจ๋า
2: ใช่ไวมาก
0: แฮปปี้นะคะช่วงเวลาที่เรามีความสุขมันจะไวมาก
1: ใช่ไหมคะยังไงคะเรื่องทุนก็คือ
0: 1นาทีได้มั้ย
1: ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับทุน CPO กับทุนทาง IRPC เดี๋ยวก็จะมีที่จะมาพรีเซนต์กับทางน้องพิมกับพลอยอีกอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะครับว่า
0: ติด
1: ต
0: ามทาง
1: คืนนี้ให้มากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีประชาสัมพันธ์แน่นอนครับ
0: ได้เลยค่ะคุณฟังคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาแล้วของเรา4คนอย่าลืมลากันไปด้วยท่านี้ดีมั้ยคะ
3: ได้เลย
0: มาแล้วต้องทำท่านะคะต้องช่วยกันทำมาหากินนะคะชั่วโมงนี้ลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมลากันไปแล้วนะคะกับมิวพลอยข่าวเมาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท่องพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ
7: สีเชียงใหม่ท่าบ่อ
8: ทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
9: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแตกความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก
10: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
11: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:04 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
12: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
13: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ติดตามรับฟังได้นะคะกับการส่งเสริมทำความดีหมุนคลื่น FM 99.10 MHz AM 756 KHz ค่ะแล้วก็ติดตามรับฟังทางรีดิโอออนไลน์รีดิโอออนโมบายด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกช่องทางที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912มีการประชาสัมพันธ์อยากจะให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ตรงไหนที่อยากจะเพิ่มอยากจะเติมฝากท่านผู้รู้ทุกท่านด้วยนะคะพร้อมที่จะน้อมรับในส่วนของดิฉันสริป้ามารีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกับป้ามารายงานตัวกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินพร้อมด้วยในส่วนของการประชาสัมพันธ์วันสำคัญต่างๆแล้วก็โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็เรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้กันยายนคงทุกปีก็แน่นอนนะคะเราจะไปพร้อมๆกันกับความคืบหน้าของงานของดีเมืองนารากันนะคะตามกับเรื่องราวของรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปริยะแล้วก็หัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคควบ2ตำแหน่งเลยนะคะก็เป็นหัวหน้าทั้ง2ตำแหน่งทางหัวหน้าเทคนิคแล้วก็หัวหน้ารายการและข่าวโดยมีนาวาตรีวีระพันธ์จันทเวศค่ะควบคุมการดูแลการประชาสัมพันธ์แล้วก็การควบคุมเสียงต่างๆแล้วก็ทางด้านของกำลังพลของสถานีวิทยุ912นะคะด้วยใจเต็มร้อยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนเลยความสุขความบันเทิงมากับในงานของงานเพลงเพราะๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ว่าจะเป็นข่าวราชการข่าวรับสมัครงานข่าวบริการประชาชนแล้วก็สิ่งสาระน่ารู้ต่างๆติดตามได้ทุกๆรายการทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษามาลายูด้วยแล้วก็มีภาษาไทยจิเหด้วยนะคะโอกาสข้างหน้าจะมีการพัฒนากันมากขึ้นจะมีน้องๆรุ่นใหม่กันเข้ามาจะเป็นรายการภาษาอังกฤษแต่ก็ยังมีรายการ Holiday Music เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ยังมีหลากหลายรายการที่จะสลับสเปนกันไปตามผังรายการของแต่ละปีปีนี้ก็มีการขยับขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเวลาของการจัดรายการสลับกันไปมาสำหรับปีงบประมาณ2570นะคะเรื่องราวของการจัดรายการหลายท่านอาจจะตามในช่วงนี้ขยับไปช่วงนึงก็ขอให้ติดตามสถานีวิทยุ912ไปพร้อมๆกันนะคะรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินวันนี้จะเจอกันตรงกับวันนี้วันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์สำหรับวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่4นี่วันศุกร์ที่4ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569หลายท่านติดตามรับฟังหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะสำหรับวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้แรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียอาบ้าก็ขอนำพระบรมราโชวาทเป็นประจำเหมือนเดิมนะคะวันนี้ใจความสำคัญในส่วนของพระราชดำรัสนะของพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากใจความสำคัญที่ว่าความรู้ที่ใช้ได้ผลนั้นต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำชำนาญนำมาใช้การได้ทันทีและนอกจากความรู้ด้านลึกคือวิชาเฉพาะสาขาที่ศึกษามาโดยตรงแล้วความรู้ด้านกว้างคือวิชาการอื่นๆทั่วไปย่อมเป็นปัจจัยประกอบส่งเสริมอีกส่วนหนึ่งด้วยพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะหยิบยกมาฝากทุกท่านเพื่อจะเป็นข้อคิดข้อสำคัญในการดำเนินชีวิตค่ะรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินในส่วนของทุกๆวันที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์แล้วกับพระขยิบยกเรื่องราวของลองกองเนื่องจากว่างานของดีเมืองนาราหนึ่งกองงานนั้นก็คืองานกองงานลองกองนะคะเราก็รู้จักในพื้นที่นราธิวาสเองขึ้นชื่อลือฉาแล้วก็อยู่ในส่วนของคำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะกับลองกองหอมหวานถ้าพูดถึงคำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาสก็ต้องพูดยาวๆนะก็ต้องจำกันแม่นๆเลยสำหรับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก็จำกันทุกท่านนะกับคำขวัญที่ว่าทักษิณราชตำหนักชนรักศาสนานราธาตุเพลินตาปาโจตรึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวสำคัญมีประวัติความเป็นมาของต้นลองกองของลองกองเป็นพืชมงคลอะไรที่เป็นผลไม้สีเหลืองๆอ่ะพี่น้องประชาชนบ้านเราแล้วก็ทุกพื้นที่จะบอกว่าเป็นพืชมงคลนึกว่าสีเหลืองเป็นสีทองนะคะเหลืองอร่ามเลยนะคะปฏิทินไทยกับเดือนกันยายนวันนี้วันที่4กันยายนไม่ได้ระบุวันสำคัญไว้กับเดือนกันยายนกับวันที่4แต่วันที่5พรุ่งนี้เป็นวันการกุศลสากลนะคะกับพระกยังไม่คุยค่อยคุยพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะกับวันที่5กันยายนแต่วันนี้เรื่องราวของลองกองงานของดีเมืองนาราประวัติความเป็นมาลักษณะต่างๆได้รู้จักแล้วในเรื่องราวของ AIGI เรื่องราวต่างๆที่เขาหยิบยกกันเข้ามาเรื่องราวของต้นลองกอง250ปีก็รู้จักแล้วแล้วก็จากไทยรัฐจากในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆมาตามดูจากไทยรัฐเพิ่มเติมนิดนึงนี่ที่ข้อมูลข่าวสารที่หลายท่านก็ติดตามนะคะจากทางด้านของหนังสือพิมพ์บ้างสื่อของไทยรัฐที่มีการประชาสัมพันธ์ที่เขาขึ้นเทือกเขาโตเจนี่ตามหาต้นลองกอง250ปีกันละค่ะกำเนิดนะคะตำนานลองกองซีโปตะหยงมัดนั่นเองขึ้นเทือกเขาโตเจนี่ที่บ้านซีโปแน่นอนในพื้นที่หอนเผือรังเนี้ยดูต้นลองกองอายุกว่า250ปีที่ยืนยาวที่สุดในโลกที่นราธิวาสค่ะหลังจากชาวบ้านนำไปปลูกขยายพันธุ์ทั่วไทยจนเป็นที่มาที่ไปของตำนานอันลือชื่อหรือว่าขึ้นชื่อลือชาของลองกองซีโปตะหยงมัดพาเป็นปลูกไปต่างประเทศด้วยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ทางด้านของผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะคะว่าการเก็บตกในวงสนทนางานของดีตำบลเฉลิมเผือรังเนี่ยจังหวัดนราธิวาสบริเวณหน้าลานสนามฟุตบอลอบต.เฉลิมบ้านหลวงบัวกาจ้อหมู่5ซึ่งยิ่งใหญ่ต่อการตามีการนำผลไม้ต่างๆอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและลองกองขึ้นซึ่งเป็นผลไม้ในพื้นที่มาแสดงโดยเฉพาะผลไม้ลองกองซึ่งก็มีมากกว่า1ต้นที่นำมาให้ชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกว่า 1,000 คนมาชิมลิ้มลองรสชาติจนถูกปากถูกใจในความหอมหวานอร่อยกับว่าก็กลืนน้ำลายไปด้วยของลองกองซีโปแท้ๆค่ะซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เมื่อลิ้มลองรสชาติแล้วก็จึงถือโอกาสหยิบยกหยิบลองกองใส่ถุงเพื่อเป็นของฝากของขวัญให้สมาชิกในครอบครัวที่ในครัวเรือนที่ยังไม่ได้เดินทางมาร่วมงานรับได้รับประทานกันจากนั้นนะคะคุณฟางก็มีการอัญเชิญในส่วนของการเชิญชวนการเดินทางไปดูต้นลองกองซีโปกันตอนนี้นะคะเป็นที่เรียกว่าคึกคักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ใกล้เคียงเนื่องจากว่างานของดีเมืองนาราจะต้องมีผลลองกองซีโปมาอวดโฉมให้ได้เห็นนะคะกับตาและถ้าก็บอกอายุยืนยาวอย่างนี้เป็นยังไงกันบ้างผลลองกองก็ไม่ได้เลือนหายยังไงมีรสชาติหวานเหมือนเดิมแต่ก็รสชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะลองกองที่ชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาจำหน่ายตามท้องตลาดโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกพื้นที่ก็มักจะการันตีแล้วว่าลองกองตะหยงมัดเนี่ยซึ่งก็ถือว่าไม่ผิดนะไม่ผิดเพี้ยนนะเพราะว่าไม่ได้แอบอ้างต้นตอต้นตระกูลมาจากตะหยงมัดกันจริงๆแล้วก็เลยขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะกับรายการในวันนี้แล้วก็ในส่วนของหลายๆท่านก็ได้มีการพบเห็นลูกลองกองจำนวนหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะบนต้นหลายท่านก็บอกว่าไปบางพื้นที่ก็ลองกองออกแล้วบางพื้นที่ก็เพิ่งออกดอกออกผลไม่เหมือนกันนะตามฤดูกาลตามแต่ละพื้นที่วันนี้ก็เลยหยิบยกมาให้ได้มาพูดมาคุยกันมาประชาสัมพันธ์ได้ทราบเรื่องราวของลองกองตะหยงมัดหรือว่าลองกองซีโปนะคะคุณฟังคะลองกองตะหยงมัดเป็นผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสลองกองตะหยงมัดหมายถึงลองกองพันธุ์พื้นเมืองผลอ่อนเปลือกผลอ่อนเปลือกก็จะเป็นสีเขียวเมื่อตอนดิบๆเมื่อผลสุกนะคะเปลือกก็จะเป็นสีเหลืองค่ะเปลือกก็จะไม่มียางเปลือกอ่อนน่ะจะออกจากเนื้อได้ง่ายๆรูปทรงก็เหมือนหยดน้ำนะคะแต่บ้านเราจะมีแบบกลมบ้างกลายพันธุ์แล้วนะของแท้เป็นหยดน้ำนะคะสวยเรียกว่าปูตาซิโปนี่แหละค่ะคุณฟังเนื้อใสหอมหวานใสนะมีเมล็ด
น้อยหรือว่าไม่มีเลยก็ได้ซึ่งก็ปลูกในเขตพื้นที่จดหมายที่ว่านี่แหละค่ะทางนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ประกาศนะให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า GI ลองกองตะหยงมัดอ่ะเมื่อวันที่ในส่วนของเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2559นะหลายปีแล้วนะคะก็มีการเป็นบ่งชี้เรื่องราวของ GI ต่อไปการปลูกอ่ะปลูกได้ทั้งพื้นที่ตอดอนแล้วก็พื้นที่ราบนะกรณีที่พื้นที่ดอนจะมีการไถพรวนดินให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ปรับพื้นที่กรณีเป็นพื้นที่ราบอยู่แล้วอ่ะก็จะไถพรวนดินกำจัดวัชพืชต่างๆอย่างเดียวแล้วก็ตามด้วยการตากดินทิ้งไว้10ถึง15วันจึงจะปลูกได้ต้นกล้าที่นานมาปลูกอ่ะลงแปลงควรจะมีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะคะอยู่ในสภาพที่แข็งแรงระบบรากดีไม่คดไม่งอในถุงนะหรือว่าถ้าใช้ต้นกล้าขนาดใหญ่ให้ตัดดินแล้วก็รากที่คดทิ้งโฮหรือว่าที่พ้นบริเวณก้นถุงออกก่อนแล้วก็ต้องมีใบยอดคู่สุดท้ายแก่เต็มที่ก่อนที่จะปลูกควรจะเตรียมต้นกล้าให้พอให้พร้อมให้เพียงให้พร้อมกับสภาพแวดล้อมด้วยโดยเฉพาะต้องมีการค่อยงดน้ำและปุ๋ยพร้อมกันกับค่อยๆเพิ่มแสงให้มากขึ้นทีละน้อยนี่ทนุถนอมนะต่อจากนั้นหลุมปลูกมีขนาดกว้างแล้วก็ลึกด้านละ50เซนติเมตรจากนั้นนำปุ๋ยคอกเก่าแล้วก็ปุ๋ยหินฟอสเฟตคลุกเคล้ากับต้นแล้วก็กลบนะกลับคืนในหลุมสูงประมาณ2ใน3ของหลุมอะค่ะปลูกให้มีระยะห่างนะระหว่างต้นประมาณ6คูณ8เมตรหรือว่า8คูณ8เมตรค่ะการดูแลรักษาจะได้สะดวกมากขึ้นนี่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินมาติดตามการปลูกต้นลองกองกันแล้วก็ในการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงเจริญทางใบอะแล้วก็งดให้น้ำในช่วงต้นในช่วงของฝนตกด้วยนะคะในช่วงของต้นลำต้นนะต้องให้ห่างนิดนึงการหยุดนะหรือว่าการให้ปุ๋ยควรจะใช้ปุ๋ยคอกควบคู่กับปุ๋ยเคมีบริเวณปริมาณของการใส่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุแล้วก็ขนาดของต้นลองกองโดยยึดหลักใส่น้อยแต่บ่อยๆครั้งค่ะการเก็บเกี่ยวสีผลเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลืองค่ะแล้วก็สีเหลืองมากขึ้นระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวหลังจากผลเริ่มเปลี่ยนสี 15-25 วันจะหวานเจี๊ยบเลยนะหวานจริงๆหวานแต่ถ้าหวานนะคือหวานแบบธรรมดาแต่ถ้าหวานนะก็คืออร่อยมากๆในลองกองนะต่อไปนะคะวิธีการเก็บเกี่ยวควรใช้กรรไกรตัดช่อผลทีละช่อแล้วก็ทำการตัดแต่งกิ่งช่อโดยปลิเอาผลเน่าออกไปจากช่อลักษณะทางภูมิประเทศก็ต้องดูด้วยนะคะฝนตกน้ำท่วมเราก็ต้องระมัดระวังด้วยในส่วนของการเก็บเกี่ยวผลลองกองเพราะว่าผลจะเน่าเร็วพาไปขายได้ยากได้ลำบากนะต่อไปค่ะในส่วนของจันทราธิวาสมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปแล้วเป็นป่าแล้วก็ภูเขาพื้นที่ราบส่วนใหญ่ก็ติดกับบริเวณอ่าวไทยลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุมเขตร้อนแบบร้อนชื้นนะคะแบ่งออกเป็น2ฤดูคือฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็พัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันแล้วก็มหาสมุทรอินเดียเข้ามาทำให้ฝนตกชุกค่ะแล้วก็ฤดูร้อนน่ะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายนก็ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ค่ะทำให้อากาศทั่วไปร้อนแล้วก็ชื้นด้วยปริมาณน้ำฝนอยู่ที่2,000 ถึง 3,000 มิลลิเมตรต่อปีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง20ถึง35องศาเซลเซียสความชื้นในอากาศ
ค่อนข้างสูง 70-80% ดินน่ะเป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนปนทรายมีอินทรีย์วัตถุหรือว่ามีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูงด้วยสภาพภูมิประเทศแล้วก็อุณหภูมิที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีปริมาณฝนมากด้วยทำให้ลองกองตะหยงมัดมีเนื้อแห้งแตกต่างจากการปลูกในพื้นที่อื่นๆค่ะประวัติความเป็นมาเนี่ยวันนี้คุยเรื่องราวของลองกองเนื่องจากว่าจะมีงานของดีเมืองนราเรามาทำความดีกันกับเรื่องราวของลองกองที่เป็นของดีของนราธิวาสแล้วก็สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นด้วยประวัติความเป็นมาเริ่มแรกก็ได้มีการนำลองกองมาปลูกที่บ้านซีโปหมู่ที่3ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจากนั้นก็ได้ขยายพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะพัฒนาสายพันธุ์จนเป็นที่ยอมรับด้านรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ตลาดกลางผลไม้ตะหยงมัดตั้งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอระแงะจัดทำเป็นศูนย์กลางขึ้นเป็นการซื้อขายลองกองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วก็เป็นแหล่งผลิตลองกองที่ให้ผลผลิตดีที่สุดของจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะคุณฝั่งการ GI กรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียน GI จังหวัดนราธิวาสลองกองลองกองตะหยงมัดลองกองพันธุ์พื้นเมืองค่ะลองกองตะหยงมัดเป็น GI ผลไม้อัตลักษณ์จังหวัดนราธิวาสค่ะก็เล่าสู่กันฟังนะคะทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันท่านใดที่สนใจเรื่องราวของลองกองอย่าลืมนะคะแวะเวียนกันเข้ามาที่นราธิวาสค่ะต่อไปมีเวลาอีกนะเวลาอีก9นาทีสุดท้ายเราคุยเรื่องกองงานลองกองแล้วจะต้องคุยเรื่องราวของกองงานนกเขาชวาอ้าวประวัติความเป็นมาในการประชันเสียงนกเขาชวาเราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันมากขึ้นก่อนที่จะได้เห็นความเป็นจริงในการประชันเสียงนะคะประวัติการประชันเสียงของนกเขาชวานะคะจังหวัดนราธิวาสหลายท่านก็บอกว่าจังหวัดนราธิวาสนำนะคะทุกปีเลยในเรื่องราวของการจัดงานของดีเมืองนราคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันสักเล็กน้อยเรื่องราวของจังหวัดนราธิวาสจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นและการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยแล้วค่ะความเป็นมาและความสำคัญจุดเริ่มต้นเลยการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาในจังหวัดนราธิวาสก็เริ่มจัดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้วก็ได้ดำเนินการติดต่อกันมาอย่างยาวนานภายใต้งานของดีเมืองนราสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็เริ่มมาทำงานตั้งแต่ปี2540ก็ได้ดูแลและได้ไปถ่ายทอดเสียงทุกปีนะได้ร่วมกับกิจการของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสแล้วก็ได้เฝ้ารอรับเสด็จนะคะพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกๆปีนะตั้งแต่ปี2540นะยังไม่เคยพลาดถ้าเราไม่ได้อยู่จุดถ่ายทอดก็จะอยู่ในซุ้มการจัดกิจกรรมตรงนั้นก็จะเป็นซุ้มของสถานีวิทยุการสื่อสารจะเป็นนิทรรศการของสถานีวิทยุกระจายเสียงการสื่อสารจะไปตั้งแต่เช้าสลับสับเปลี่ยนเข้าเวรกันนะคะในการดูแลในส่วนของการจัดนิทรรศการและก็อื่นๆปีนี้ก็เช่นการสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็จะมีการถ่ายทอดเสียงกันนะคะอยากให้พี่น้องประชาชนติดตามรับชมรับฟังในส่วนของรายละเอียดกำหนดการต่างๆจะได้หยิบยกนำมาเรียนในโอกาสต่อไปช่วงนี้วันนี้เรามาติดตามความสำคัญในการจัดงานของดีเมืองนราในการประชันเสียงนกเขาชวากันก่อนนะคะความเป็นมาที่เริ่มต้นกันมาตั้งแต่ปี2526แล้วก็เป็นต้นมาภายใต้งานของดีเมืองนราพระมหากรุณาธิคุณผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเกียรติยศสูงสุด
ความนิยมมีผู้เลี้ยงนกเขาชวาจากทั่วประเทศและต่างประเทศเช่นมาเลเซียส่งนกเข้าร่วมการประชันเป็นประจำทุกปีเป็นจำนวนมากในแต่ละปีมีทั้งสิงคโปร์อินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์มาด้วยนะคะประเภทของการแข่งขันแบ่งกันประชันเสียงออกเป็น4ประเภทเสียงหลักได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเสียงดาวรุ่งปัจจุบันนี้ก็จะต้องมีทั้งด้านเสียงของเบบี้1เบบี้2ด้วยนะคะท่านก็ได้ไปชมบรรยากาศการแข่งขันหรือว่าบรรยากาศการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาที่จัดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสกันทุกๆปีนะคะหลายๆช่องทางตอนนี้มีทั้งเทคโนโลยีทันสมัยโซเชียลและท่านก็ไม่ได้มาแต่ว่าติดตามทางโซเชียลค่ะคุณฟังคะถ้าพูดถึงงานของดีเมืองนรานราธิวาสประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานของดีเมืองนรานะคะครั้งที่48ประจำปี2568ที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งที่49ประจำปี2569ถึงในส่วนของการจัดนะทุกปีที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือว่าที่รู้จักในนามของสวนร.5ซึ่งเป็นริมรั้วกับสถานีวิทยุ912หรือว่ากั้นด้วยรั้วเดียวกันนี่แหละค่ะติดกับสถานีวิทยุ912เลยที่ดินตรงนี้ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสก็ได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็กับปีทุกๆปีปีนี้ปี2549 2569แล้วนะคะก็ในแต่ละปีก็จะมีผู้ส่งนกเข้าประกวดนะหรือว่าเข้าประชันเสียงบอกเข้าประกวดได้เหมือนว่าประกวดรูปลักษณ์ของนกนะบางท่านก็ชื่นชมด้วยนะรูปลักษณ์ของนกแต่ว่ามาประชันเสียงกันในแต่ละปีก็จะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยถือว่าเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างมากแบ่งการประชันเสียงออกเป็น4ประเภทเสียงใหญ่ๆก็ได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและเสียงดาวรุ่งก็มีเพิ่มเติมเสียงเบบี้1เบบี้2การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้ก็จัดขึ้นนะคะในส่วนของการจัดณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5 อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนะคะในการนี้พระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนรานะคะก็จึงขอเชิญชวนประสบนิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะแล้วก็เลยหยิบยกมาพูดมาคุยกันมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวสำคัญกับงานของดีเมืองนราเกี่ยวกับการประชันเสียงนกเขาชวาค่ะนอกจากนี้เรายังมีอีกหลายๆเรื่องราวที่ได้มีการพูดในการคุยกันการเลี้ยงนกเขาชวาแล้วก็การแข่งขันประชันเสียงจังหวัดนราธิวาสจัดแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราซึ่งเป็นช่วงปลายๆหรือว่ากลางๆเดือนกันยายนช่วงเดือนกันยายนน่ะติดตามได้นะมีการรายงานทุกปีหลายๆช่องทางปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมแล้วในการที่จะจัดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างต่อเนื่องนะคะโดยผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทก็จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลกันนะคะก็
ป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยนะในพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็จะมีผู้ส่งนกนะคะเข้าประชันเสียงในพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญก็ให้ความสำคัญเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมากเลยกับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบประชุมพรรษาฤดูสวนร5คุณฟังคะในการประกอบอาชีพจำหน่ายกรงนกเขาชวาเราก็ได้ติดตามนะจะมีนายเสรีเหลมหมานชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลามาขายกรงนกมาสาธิตให้เราดูกันทุกๆปีนี้เราจะได้รู้ว่าท่านมาหรือไม่ก็ฟังติดตามกันประสานกันอีกครั้งหนึ่งตนเองก็มาจำหน่ายกรงนกเกรดดีทุกปีมีกลุ่มลูกค้าทั้งคนไทยแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์ราคาอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเพิ่มเติมนะคะก็เป็นเรื่องราวสำคัญเล่าสู่กันฟังนะใครที่สนใจกรงนกอาหารนกมีเยอะแยะมากมายจำหน่ายณสวนร5กับงานของดีเมืองนราอย่าลืมไปพลาด12ถึง21กันยายน2569วันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะมองดูเวลาก็หมดเวลาแล้ว 11:30 นาทีจะเจอกันใหม่นะคะโอกาสหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ

0: ฟังกับเราติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:31 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมอิสลามค่ะ
1: บิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12.01 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการปัจจุ

วัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 นเราก็จะกลับมารายงานตัวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกัน

ขออภัยคุณฟังด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะเราก็จะมาเจอกันนะแล้วก็มารายงานตัวให้คุณฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกๆวันเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะกับอีก2วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์และวันนี้วันศุกร์นะคะของหลายๆคนก็เป็นการรอคอยของหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่จะต้องไปโรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็รวมถึงหน่วยงานนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานบางคนก็ได้พักบางคนก็ยังคงจะต้องทำงานหรือว่าทำภารกิจเหมือนเดิมนะคะอย่างไรก็ตามแต่ส่งกำลังใจให้กันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะก็มีหลายภารกิจนะหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะทุกหน่วยเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังนะติดตามรับฟังภารกิจของนพค44กันก่อนก็แล้วกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะนพค44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะจัดเจ้าหน้าที่โครงการฐานพันดีดำเนินการสูบน้ำในบ่อดินรวบรวมลูกปลานิลจินดานะคะเตรียมสนับสนุนให้หน่วยงานราชการแล้วก็ราษฎรในพื้นที่วงรอบเดือนกันยายน2569นะคะเพื่อเตรียมบ่อสำหรับอนุบาลลูกปลาที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีเคาะปากต่อไปณฐานผลิตพันธุ์ปลาโครงการประมงหมู่บ้านหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานพค44ตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับนะคะภารกิจของเมื่อวานนี้นะคะนพค44จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมนะคะโดยใช้น้ำเชื้อนทพให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบจังหวัดปัตตานีนะคะ1ก็มีการผสมเทียมโคสายพันธุ์ชาฮิวัล1ตัวแล้วก็ติดตามลูกโคเกิดประจำปีงบประมาณ2568และงบประมาณปี69จำนวน2ตัวก็เป็นสายพันธุ์แองกัส1ตัวและสายพันธุ์บราม่าแดงจำนวน1ตัวซึ่งก็เป็นของสมาชิกในพื้นที่ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมแล้วก็อุปกรณ์ผสมเทียมมีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์โดยใช้น้ำเชื้อนทพ.พ่อพันโคนำใช้น้ำเชื้อ 100% ค่ะให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รักษาโรคโคขั้นต้นให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อได้รับการประสานและร้องขอและสถานีผสมเทียมบ้านแม่ตินะตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีนะคะเบอร์โทร0937210469นะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังเพิ่มเติมนะคะสำหรับในส่วนของนพค.นะคะอีกหลายหน่วยเลยที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในส่วนของ41ก็มีเหมือนกันนะคะภารกิจวันนี้ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41เดี๋ยวเราจะกลับมาประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนแล้วก็คุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรนะคะเพิ่มเติมมาได้นะคะสำหรับช่วงเวลานี้เราจะเลือกเพลงนะคะยุค90ให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะสนใจที่อยากจะฟังเพลงไหนนะคะหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะฟังเพลงอะไรนะคะในเรียกว่ายุคเก่าๆนะคะเพลงเก่าก็สามารถที่จะรีเควสต์มาได้นะคะ073514552ค่ะ

ฟ้ากับเหวเสือธนพลค่ะยังไงก็ฝากให้ทุกคนด้วยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพี่ไลลาค่ะรับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังตอนนี้12นาฬิกากับอีก55นาทีช่วงสุดท้ายของรายการขออนุญาตประชาสัมพันธ์กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตราไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะคุณสมบัติรับสมัครจากทหารกองเกินที่มีอายุ 18-20 ปีค่ะเกิดพ.ศ. 2550นะคะถึง2552ที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการแล้วก็อายุ 22-26 ปีเกิดพ.ศ. 2544ถึง2548เป็นที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้าประจำการนะคะรับสมัครจากทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีเกิดหลังพ.ศ. 2544ที่มาจากทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อแล้วก็ผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการแล้วเพื่อบรรจุในหน่วยทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็เปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่10กันยายน2569จนถึงวันที่24มกราคม2570นะสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สมัครได้นะคะทางเว็บไซต์atap.mi.th หรือว่า rtarf.mi.th ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้เวลาของรายการนะคะก็เหลือเวลาประมาณ4นาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะให้คุณฟังได้รับฟังเพลงกันต่ออีกหนึ่งงานเพลงนี้คว้าได้เลยโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:01 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขนี้มีเรื่องเล่าผ่านทางวิทยุกระจายเสียง912ค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับน้องยีนและพี่ตีนนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะพบกันทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะโดยรายการของเราจะนำข้อมูลสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงข่าวสารของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มาเผยแพร่ให้คุณผู้ฟังได้ร่วมรับฟังกันค่ะสำหรับข่าวแรกในช่วงนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันค่ะ
1: โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะขอเชิญชวนประชาชน7กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2และ4ของเดือนนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 11:30 นนะคะจะฉีดได้ณคลินิกฉีดวัคซีนอาคารอเนกประสงค์ค่ะขั้นตอนในการรับบริการนะคะให้ผู้รับบริการมาเปิดบัตรที่ตู้คีออสนะคะณอาคารเฉลิมราษฎร์ค่ะและให้ผู้รับบริการรับการฉีดวัคซีนณอาคารอเนกประสงค์นะคะคลินิกฉีดวัคซีนนะคะนอกเหนือจากวันและเวลาดังกล่าวนะคะท่านสามารถรับบริการได้ที่รพสต.สสม.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลใกล้บ้านได้ทุกวันทำการช่วงบ่ายค่ะสอบถามเพิ่มเติมสถานที่บริการใกล้บ้านได้เลยค่ะและอย่าลืมนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกครั้งนะคะการฉีดวัคซีนนะคะฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเชิญชวนนะคะให้มาฉีดวัคซีนกันนะคะเพื่อป้องกันไข้หวัดที่หนักอะค่ะและข่าวต่อไปนะคะช่วงนี้นะคะมีการระบาดของไข้เลือดออกค่ะไข้เลือดออกนะคะให้ระวังไข้เลือดออกภัยร้ายใกล้ตัวป้องกันได้นะคะรู้เร็วรักษาเร็วอาการไม่รุนแรงก็หายได้แต่ถ้าช้าอาจอันตรายถึงชีวิตค่ะอาการของไข้เลือดออกนะคะจะมีไข้สูงเฉียบพลัน39ถึง40องศาเซลเซียสค่ะและปวดหัวปวดศีรษะปวดเบ้าตาปวดกระบอกตาค่ะอาการก็จะมีเป็นเบื่ออาหารนะคะคลื่นไส้อาเจียนค่ะและมีผื่นแดงหรือตุ่มเลือดออกตามตัวนะคะอาการเตือนที่ต้องไปพบแพทย์ทันทีนะคะคือปวดท้องรุนแรงอาเจียนบ่อยซึมกระสับกระส่ายมีจุดเลือดออกมากเลือดกำเดาไหลอาเจียนเป็นเลือดอุจจาระดำมือเท้าเย็นเหงื่อออกนะคะและแนะนำการป้องกันตนเองที่บ้านนะคะก็คือนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวทายากันยุงเป็นประจำสเปรย์กำจัดยุงในบ้านและรอบบ้านค่ะกำจัดยุงลายนะคะไข้หยุดไข้เลือดออกนะคะ3เก็บค่ะป้องกันโรคได้ค่ะคือ 1. เก็บบ้านให้สะอาดปราศจากมุมอับทึบค่ะ 2. เก็บขยะค่ะกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงนะคะ 3. เก็บน้ำค่ะปิดฝาภาชนะให้มืดมิดชิดเปลี่ยนน้ำทุกวันทุก7วันนะคะวงจรชีวิตของยุงลายนะคะก็จะฟักไข่ก่อนนะคะแล้วก็เป็นลูกน้ำและต่อมาก็เป็นตัวโม่ง และเป็นยุงลายค่ะยุงลายนะคะชอบวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังเช่นจานรองกระถางต้นไม้ยางรถยนต์เก่าขวดฝาน้ำโอ่งน้ำในแจกันเป็นต้นค่ะร่วมมือร่วมใจกำจัดยุงหยุดไข้เลือดออกค่ะขอบคุณค่ะ

มาอยู่กันต่อค่ะกับรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าค่ะโดยในช่วงนี้ค่ะเป็นข่าวดีค่ะจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้เปิดรับบริจาคดวงตาและอวัยวะค่ะสำหรับการบริจาคดวงตาและอวัยวะค่ะถือว่าเป็นการแสดงความจำนงของบุคคลในการให้ยินยอมให้นำดวงตาหรืออวัยวะของตนไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังรอคอยการรักษาหลังจากที่ผู้บริจาคได้เสียชีวิตแล้วค่ะซึ่งในปัจจุบันค่ะยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ประสบปัญหาสูญเสียทางด้านการมองเห็นค่ะรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาการปลูกถ่ายอวัยวะเช่นไตหัวใจตับหรือปอดค่ะสำหรับประชาชนนะคะทุกเพศทุกวัยสามารถแสดงความจำนงในการบริจาคได้ค่ะสำหรับอวัยวะนะคะที่สามารถบริจาคได้จะมีดวงตาไตหัวใจตับปอดตับอ่อนรวมถึงกระดูกผิวหนังและลิ้นหัวใจค่ะสำหรับประชาชนท่านใดนะคะที่มีจิตศรัทธาก็สามารถแสดงความจำนงได้ค่ะที่แผนกตาชั้น2อาคารเฉลิมราชโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะหรือติดต่อสอบถามที่หมายเลข0816900629ค่ะอีกครั้งค่ะ0816900629ค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะมาต่อกันด้วยการอัปเดตข่าวสารตารางคลินิก SMC คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการประจำเดือนกันยายนกันค่ะคลินิกจะเปิดให้บริการในทุกวันพุธค่ะเวลา 16:30 นเป็นต้นไปค่ะโดยจะมีคลินิกที่เปิดให้บริการดังนี้คลินิกอายุรกรรมทั่วไปคลินิกศัลยกรรมคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อคลินิกกุมารเวชกรรมและคลินิกสูตินารีเวชกรรมและคลินิกมะเร็งนารีเวชค่ะสำหรับตารางออกตรวจประจำเดือนกันยายนจะมีดังนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยวันพุธที่9กันยายนค่ะจะมีคลินิกอายุรกรรมค่ะจะเป็นนายแพทย์นรทันนายแพทย์มนูค่ะคลินิกกุมารเวชกรรมค่ะเป็นนายแพทย์สัญชาติคลินิกสูตินารีเวชกรรมค่ะเป็นแพทย์หญิงกรกนกค่ะคลินิกศัลยกรรมทั่วไปค่ะเป็นแพทย์หญิงกิสบาคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อค่ะเป็นนายแพทย์กุลธรและนายแพทย์โซเฟียนต่อมาค่ะวันพุธที่16กันยายนค่ะจะมีคลินิกอายุรกรรมทั่วไปค่ะจะเป็นนายแพทย์อรุษค่ะและแพทย์หญิงธนาการคลินิกสูตินารีเวชกรรมค่ะเป็นแพทย์หญิงโรสมาวตีคลินิกศัลยกรรมทั่วไปค่ะเป็นแพทย์หญิงตัวแวรุสมะคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อค่ะเป็นนายแพทย์ปฏิพลต่อมาค่ะวันพุธที่23กันยายนค่ะจะมีคลินิกอายุรกรรมค่ะจะเป็นนายแพทย์นิรุษฎีคลินิกกุมารเวชกรรมค่ะเป็นนายแพทย์สัญชาติคลินิกศัลยกรรมทั่วไปค่ะเป็นแพทย์หญิงสุพรรณาคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อค่ะเป็นนายแพทย์ณัฐพลและนายแพทย์พุทธิพงศ์ค่ะวันพุธที่สุดท้ายของเดือนค่ะวันพุธที่30กันยายนค่ะจะมีคลินิกอายุรกรรมค่ะเป็นนายแพทย์นรทันคลินิกกุมารเวชกรรมค่ะเป็นนายแพทย์สัญชาติ
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปค่ะเป็นแพทย์หญิงวีระวรรณคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อค่ะเป็นนายแพทย์นาอีมสำหรับประชาชนท่านใดค่ะที่สนใจสามารถจองคิวได้ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน SMC Smart Queue สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะหลังจากการจองคิวนะคะไม่ต้องชำระค่าบริการค่ะชำระค่าบริการหลังจากการตรวจเสร็จสิ้นเท่านั้นค่ะหรือบางท่านค่ะที่ไม่สามารถจองคิวผ่านทางแอปพลิเคชันได้ค่ะสามารถมาเปิดบัตรได้ค่ะที่ห้องบัตรของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะสำหรับท่านใดค่ะที่จองคิวเสร็จสิ้นแล้วค่ะสามารถมารับบริการตามวันและเวลาที่มีนัดได้เลยค่ะซึ่งอัตราค่าบริการค่ะของคลินิก SMC จะมีค่าบริการอยู่ที่300บาทค่ะซึ่งค่าบริการในส่วนนี้ไม่สามารถเบิกได้ค่ะแต่ในส่วนของค่ายาค่าแลบค่าเอ็กซเรย์สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลค่ะชำระเพียงค่าใช้จ่ายส่วนเกินเท่านั้นสำหรับประชาชนท่านใดค่ะที่ต้องการทำฟันในช่วงเวลานอกเวลาราชการค่ะโดยคลินิกทันตกรรมพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ จะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่โทรนัดคิวล่วงหน้าเท่านั้นค่ะสามารถโทรนัดคิวได้ที่หมายเลข073-510-452ค่ะอีกครั้งค่ะ073-510-452ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีความสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถสอบถามได้ที่เพจ Facebook คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ SMC โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะหรือโทรศัพท์ผ่านหมายเลข073-510-999ค่ะ อีกครั้งค่ะ073-510-999ค่ะ

จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ 15-18 กันยายนนี้ที่ห้องประชุมนราธิบาลใหญ่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่15-18กันยายน2569โดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินตลอดจนข้อห่วงใยและข้อสั่งการจากการสำรวจพื้นที่และการประชุมสรุปของคณะส่วนล่วงหน้าพร้อมทั้งทบทวนแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆอาทิเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินแผนถวายความปลอดภัยทุกที่หมายแผนมาตรการควบคุมโรคติดต่อและแผนถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและพื้นที่โดยรอบตลอดจนการจัดระบบสื่อสารทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจนสามารถรองรับสถานการณ์และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มารอรับเป้าเสด็จต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าข้อกล่าวหาที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในเขตแมนฮัตตันเป็นพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาซึ่งกองทัพสหรัฐจู่โจมกรุงการากัสและจับกุมมาดูโรโดยอดีตผู้นำเวเนซุเอลาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่1มิถุนายน2570หากความพยายามยกฟ้องคดีไม่ประสบความสำเร็จจบข่าวอับดุลการีหะตนิอ่าน

มาอยู่กันต่อกับรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าค่ะด้วยในช่วงนี้ค่ะจะมาพูดถึงโรคหนึ่งโรคค่ะที่คนไทยเป็นกันเยอะมาก นั่นก็คือโรคไตค่ะโรคไตคือภาวะที่ไตเสียหายและทำงานผิดปกติค่ะทำให้ไม่สามารถกรองของเสียหรือควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ในร่างกายได้ตามปกติค่ะสำหรับอาการนะคะของโรคไตจะมีด้วยกันคือ 1. มีปัสสาวะที่ผิดปกติเช่นมีฟองมากปัสสาวะเป็นเลือดหรือลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนค่ะ 2. ตัวบวมหน้าตามือเท้าหรือข้อเท้าบวมค่ะ 3. อาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีแรง 3. อาการเบื่ออาหารคลื่นไส้หรือขมปากค่ะสำหรับสาเหตุนะคะของการเป็นโรคไต 1. คือเกิดจากการที่เราเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันค่ะ 2. เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดหรือโซเดียมที่สูงจนเกินไปค่ะ 3. เกิดจากการกินยาแก้ปวดหรือยากลุ่มอื่นเป็นเวลานานเกินไปค่ะ 4. ดื่มน้ำน้อยโดยวิธีการป้องกันค่ะสามารถป้องกันด้วยการควบคุมระดับน้ำตาลและความดันค่ะ 2. ลดการกินเค็มและลดอาหารแปรรูป 3. ดื่มน้ำให้สะอาดค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการซื้อยาแก้ปวดมารับประทานเองค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะมาต่อกันด้วยข่าวของจากคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะโดยคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะได้เปิดให้บริการบล็อกอินนวดบำบัดประคบสมุนไพรอบสมุนไพรและการจ่ายยาสมุนไพรค่ะโดยอัตราค่าบริการนะคะสิทธิ์ทำเบิกจ่ายตรงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสิทธิ์บัตรทองมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่70บาทค่ะสิทธิ์ประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่100บาทค่ะโดยเวลาเปิดทำการนะคะของคลินิกการแพทย์แผนไทยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและวันเสาร์นะคะจะเปิดในเวลา 8:30 นถึง 12:30 นค่ะสำหรับท่านใดค่ะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ค่ะที่หมายเลข073-510-673ค่ะ073-510-673ค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายของรายการค่ะจะมาขอประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการของคลินิกสูตินารีเวชกรรมโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะเพื่อบริการความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการค่ะให้มาใช้บริการถูกวันและถูกกับแพทย์ค่ะโดยวันจันทร์ค่ะจะเป็นแพทย์หญิงโรสมาวตีจะให้บริการในส่วนของอำเภอรีสอร์ทค่ะวันอังคารค่ะจะเป็นแพทย์หญิงสมัยพรจะให้บริการในส่วนของคนไข้โรคมะเร็งค่ะแพทย์หญิงโซเฟียค่ะจะให้บริการในส่วนของอำเภอระแงะค่ะวันพุธค่ะเป็นนายแพทย์หาญณรงค์จะให้บริการในส่วนของอำเภอเจาะไอร้องแพทย์หญิงร้อยฮานจะให้บริการในส่วนของอำเภอจะแนะค่ะวันพฤหัสบดีค่ะ
แพทย์หญิงกรกระหนกจะให้บริการในส่วนของอำเภอบาเจาะค่ะและแพทย์หญิงณัชชาจะให้บริการในส่วนของอำเภอศรีสาครค่ะวันศุกร์ค่ะจะเป็นแพทย์หญิงมารีนาค่ะจะให้บริการในส่วนของอำเภอยี่งอค่ะและแพทย์หญิงทิติรัตน์ค่ะจะให้บริการในส่วนของอำเภอตากใบค่ะในส่วนของคำแนะนำนะคะผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะและต้องการพบกับแพทย์เฉพาะทางทางด้านสูตินารีเวชกรรมให้มารับบริการตามวันและโซนที่กำหนดค่ะโดยต้องตรวจสอบวันที่แพทย์ออกตรวจตามโซนนิ่งนะคะก่อนการรับบริการค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลข073510999ค่ะอีกครั้งค่ะ073510999ค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะเป็นข่าวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้ขอชื่นชมบุคลากรทำความดีนายสัสวรรณยาการิยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหอผู้ป่วย SPICU โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้ช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุโดยเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา 17:30 นค่ะนายสัสวรรณยาการิยาค่ะได้เดินทางไปอำเภอหาดใหญ่ค่ะแต่เมื่อถึงอำเภอยี่งอได้พบกับผู้ประสบเหตุรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างถนนค่ะจึงได้จอดรถและเข้าตรวจสอบทันทีค่ะพบว่าผู้ประสบเหตุคือเพศชายวัยกลางคนค่ะมีอาการที่ไม่รู้สึกตัวค่ะและไม่ตอบสนองค่ะโดยนายสัสวรรณยาการิยาค่ะ ได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่ะ ทั้งนี้ค่ะได้ทำการติดต่อกับโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะให้มารับตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อค่ะโดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้ขอชื่นชมในความเสียสละและมีน้ำใจจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค่ะสะท้อนถึงการนำความรู้วิชาชีพในด้านของทักษะวิชาชีพพยาบาลมาช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าหมดเวลาแล้วค่ะและพบกันใหม่ค่ะในวันสุขหน้าวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: พ่อแม่คือกำลังใจให้ลูกห่างไกลยาเสพติดที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนครับ

ฟังเพลงเพราะๆเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะฝากกันด้วยสำหรับงานเพลงเพราะๆเมื่อสักครู่นี้นะคะให้กับคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดเย็นวันนี้กันด้วยนะนะคะช่วงที่แล้วพูดคุยกันนะคะเรื่องของการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะ 9-11 กันยายนนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะที่ออกประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบประชุมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1นะคะคุณผู้ฟังก็ไปกันได้เขาก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับพระองค์ท่านแล้วก็ให้เราได้ชมกันด้วยนะคะก็ฝากเชิญชวนกันแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วยนะคะก็นะใครที่จะเข้าร่วมนะคะเน้นย้ำกันสักหน่อยเรื่องของการแต่งกายนะคะให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพนะคะตามความเหมาะสมหรือใครมีชุดผ้าไทยผ้าถิ่นเนี่ยสามารถที่จะนะแต่งกายกันไปนะคะด้วยชุดผ้าไทยและผ้าถิ่นกันได้ค่ะคุณผู้ฟังอ่ะก็เน้นย้ำกันคร่าวๆเพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าดีมากๆนะคะดีมากๆเลยกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นการน้อมสำนึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณนะต่อพระองค์ท่านที่มีต่อประสงค์นิกรชาวไทยนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากกันด้วยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจัดให้ฟังกันสำหรับงานเพลงพร้อมๆกันต่อแล้วกันในช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครึ่งชั่วโมงหลังกับชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ

จบไปแล้วค่ะสำหรับงานเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะครึ่งชั่วโมงหลังกันแล้วเวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะคะประชาสัมพันธ์นะคะถึงเรื่องนี้กันสำหรับน้องๆที่อยากเป็นทหารนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยตอนนี้มีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะคะซึ่งจะมีการรับสมัครเนี่ยในวันที่10กันยายนนี้ไปจนถึง24มกราคม2570นะคะใครที่พร้อมจะเป็นทหารเนี่ย10กันยายนนี้สมัครกันได้เลย300อัตราไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยนะคะซึ่งคุณสมบัติเนี่ย1ก็คือเป็นทหารกองเกินนะคะที่อายุ18ถึง20ปีเกิดพ.ศ. 2550ถึง2552นะคะที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการนะคะและอายุ22ถึง26ปีเกิดพ.ศ. 2544ถึง2548ที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการนะคะหรือจะเป็นในส่วนของทหารกองหนุนก็ได้ที่อายุไม่เกิน26ปีเกิดหลังพ.ศ. 2544นะคะเป็นทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อหรือผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการนะคะซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีเงินเดือนให้แน่นอนนะคะมีคะแนนเพิ่มพิเศษนะคะในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมสามารถเลือกหน่วยบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีโควต้านะคะเป็นนักเรียนใน10ฐานบกนักเรียนจ่าฐานเรือและนักเรียนจ่าอากาศมีโควต้าสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและนักเรียนใน10ตำรวจตระเวนชายแดนนะจ๊ะได้รับการพัฒนาการศึกษานะในระดับที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็มีโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนใน10แผนที่และโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะคะซึ่งจะการทำสัญญาจ้างเนี่ยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ฐานกองประจำการมีระยะเวลา4ปีด้วยกันซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า2ปีใครสนใจสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ atap.mi.th นะคะแล้วก็เป็นช่องทางการสมัครด้วยนะสนใจนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็วันที่10กันยายนนี้สมัครได้นะคะเรื่อยๆเลยไปจนถึงนู่น24มกราคม2570ปีหน้านะคะน้องๆก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วยสำหรับข่าวนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับงานเพลงเพราะๆเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังว่าเป็นพิเศษให้กับคุณฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์กับพี่ปัดในวันนี้กันด้วยนะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเจอกันวันศุกร์แบบนี้เนี่ยนะก็จะสบายๆชิลๆนะคะกับงานเพลงเพราะๆกันแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือมีข่าวประชาสัมพันธ์พี่ปัดก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันก็เลยนะคะหยิบมาประชาสัมพันธ์หยิบมาพูดคุยกันเยอะเป็นพิเศษหน่อยในวันนี้นะนะคะไม่พูดมากแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวจะไม่คงคอนเซปต์วันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวจ้า

ค่ะสำหรับงานเพลงเพราะๆเมื่อสักครู่นี้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ท้ายรายการนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะมีเวลาพูดคุยกันแป๊บๆในช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้เนี่ยเมื่อวานก็พูดไปแล้วนะคะเรื่องของโควิด -19 ที่มีการเขาบอกว่านะมีการแบบก็เป็นนะคะก็ยังมีคนเป็นอย่างต่อเนื่องแถมตัวเลขเนี่ยก็มากขึ้นด้วยนะคะแต่ก็อย่าตื่นตระหนกนะคะก็ดูแลสุขภาพกันไปนะคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของโควิด -19 เอ่ย RSV สำหรับน้องๆนะคะเด็กๆเนี่ยก็ต้องดูแลกันไปนะดูแลสุขภาพกันด้วยละกันเนาะยิ่งช่วงอากาศแบบนี้ด้วยนะคะฝนตกกันเกือบทุกวันในบ้านเราในช่วงนี้นะก็เป็นปกติที่จะแบบว่าเออนะมีอาการไข้บ้างอะไรบ้างนะคะพี่ปัดเองเสียงก็ไม่ได้ 100% นะคะก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันอ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันเนาะอ่ะไปแล้วในวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันวันจันทร์วันอังคารนะคะเนื่องจากพี่เลลามีภารกิจข้างนอกนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อแล้วกันเนาะ16 นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 GHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายค่ะวันนี้พี่ปัดจากลากันไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนเราครับ

วัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเป่ากันยินดีเรียนเอาเนาะกับพี่ยามเพิ่มคำพี่ยามในแลตี5จนถึงตี6เป่ากัน FM 99.10 Makers วิวออนไลน์กับวิวออนโมบายค่ะพบกันวันนี้คุณผู้ฟังเนาะกับวันอะไรแล้วคุณผู้ฟังค่ะวันศุกร์นะจำวันจำเดือนไม่คิดได้ซะแล้ววันศุกร์เทเสกันยายน2569ค่ะโยเป็นเพื่อนกันกับพยายามคำๆแบบนี้ก็แหล่งกันกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงเทฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะพบกันนะยังเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันเหมือนเดิมรวมไปถึงเพลงเทเบิกให้กับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะนะอยากฟังเพลงอะไรบอกราวกันกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกๆงานเพลงขอมาจัดหายค่ะส่วนในส่วนของเรื่องราวค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหลบมากันแหล่งกันช่วงหน้าช่วงนี้นี่เราเบิกเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามากันแหล่งกันค่ะ

กับงานเพลงนะที่ฟักคุณผู้ฟังขณะช่วงนี้มันก็เล่นกันถึงในส่วนของเรื่องราวของข่าวเนาะกับงานสมโพธิ์ศาลหลักเมืองที่จังหวัดนทิวากะจีหยังงานย้ายถึง2งานคุณผู้ฟังคืองานสมโพธิ์ศาลหลักเมือง9ถึง11กันยายนหลังจากนั้นก็จะเป็นต่อในส่วนงานของดีเมืองนราเนาะสำหรับในส่วนของงานสมโพธิ์ศาลหลักเมืองนั้น9ถึง11คุณผู้ฟังเขาก็ยังกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนาะยังการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยนะงานหัตถกรรมต่างๆงานยังพิธีบวงสรวงพิธีทางศาสนาสักการะศาลหลักเมืองกันยังศิลปะวัฒนธรรมดนตรีโคเครวมไปถึงยังอีก30บูธสำหรับเรื่องของอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะน่าสนใจทั้งเพกันเรียกได้ว่าใครเทสนใจนะอยากที่เที่ยวงานสมโพธิ์ศาลหลักเมืองก็ต้องไปกันคุณผู้ฟังเนาะ9ถึง11เทศาลหลังเมืองจังหวัดนราธิวาสโยเทศาลหลังนราธิวาสแห่งที่หนึ่งนั่นแหละเนาะก็เชิญชวนกันด้วยค่ะนี่ส่วนของเรื่องราวข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังส่วนในส่วนของเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงหน้าช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนละคุณผู้ฟังเนาะข่าวงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

กับงานเพลงฝากคุณผู้ฟังกันไปเนาะเบิกกันไปในช่วงนี้มาจะแหล่งกันถึงเรื่องราวข่าวกันต่อเลยฮะนั่นนะกับในส่วนของงานของที่เมืองนราธิวาสจีถึงนวเท12ถึง21กันยายนนี้นะที่ส่วนโรหะหลัง912และคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าตอนนี้แต่ละกองงานนะเขาก็ทำการเตรียมความพร้อมเนาะซึ่งในช่วงกองงานลงกองกองงานศิลปอาชีพกองงานคือจูดกองงานประชันเสียงนกเขาชวาขบวนแห่ทางบกกับพิธีเปิดเนาะการต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของกองงานลงกองนั่นนะกับการประกวดผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงร้านนิทรรศการนะที่ให้เดลเลกันตอนนี้คุณมูฟังนะทำทุกปีนั่นเนาะสวยท่องเพลนะกองงานศิลปะชีพกับกระจูดอันนี้ก็ต้องบอกว่าอู้ตื่นตาตื่นใจในทุกๆปีเนาะกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานนี่กันต้องบอกว่าจัด2วันก็คือ16 17กันยายนในวันที่16นั่นเซประเภทเสียงด้วยกันคือเสียงย้ายเสียงกลางเสียงและกระดาวรุ่งวันที่17นั้นอีกเซประเภทเสียงเลยนะก็รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1เบบี้2นะสำหรับรางวัลเสารอกนอกนะคุณผู้ฟัง90รางวัลนะแล้วกันบัตรเสารอกนอกนั้น100บาทในทุกประเภทเสียงเลยแล้วก็สำหรับการซ่อมย้ายคือนะยังซ่อมย้ายนะคุณผู้ฟังนะในวันที่12กันยายนราตรี7ตอนเช้าเป็นตอนไปที่ส่วนโรหานั่นแหละก็เชิญชวนเนาะสำหรับในส่วนของการประกวดนะคุณผู้ฟังนะแข่งขันนกทุกปีอู้หลายพันตัวนั้นหลายพันนกที่มาประชันเสียงกันในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขบวนแห่ทางบกนั่นคุณผู้ฟัง13อำเภอไม่ต้องกันแหลงถึงแลกันจนขาแข็งเพราะว่าได้ยืนแลตั้งแต่นู่นแล้วคุณผู้ฟังตีประมาณสักตี2อันนั้นดีง่ายๆว่าตี1เลือดตี2ประมาณนั้นแหละกว่าจะเสร็จโดตี6เลือดตี7นู่นหื้อนั้นเราไม่ให้ยืนจนขาแข้งพันไหนคุณผู้ฟังนะยืนแลอย่างเดียวว่าอู้ตูนตาตื่นใจ13อำเภอนี่นะเขาคนของดีของเด่นของดังมาตั้งเพ5นั้นว่าเพิ่นนั่นแหละกันเลกันแน่นอนเนาะแล้วกันในส่วนของพิธีเปิดกันยิ่งใหญ่อลังการกันเหมือนเดิมสำหรับในส่วนของกองงานแข่งขันเรือกอและเรือยกองกับเรือคดชะสีและก็ขบวนเฮดทางน้ำชิงถ้วยพระราชทานนาพระเทนังกัน17ถึง20กันยายนเทพระพลาเฉลิมพระเกียรตินะขึ้นท่าพญาสายตรงนั้นเลยคุณผู้ฟังเนาะการตอนนี้เทมเรือกระซอมกันยังขมักขม้นเลยทีเดียวเนาะกันไปเชียร์กันได้ในส่วนของเวทีกลางเนี่ยเวทีกลางเขายังการแสดงมั่งโอเคกันแล้วนะดารานักร้องว่าเป็นนันเตอร์ในทุกๆคำคืนเนาะยังทางวงกลมทีเดตูนธนาชัยอบดอกฟ้าอานัดแบบเบาบอเบิ้ล300วงเทมมารินเตยวิรยาวงพัดทันลุงอู้พอได้แลคนผู้ฟังนะในทุกๆคำคืนนี่น้องแป้งนะไปทายนะว่าใครมามั่งนี่ไปทายมีเสาไฟฟ้าคุณผู้ฟังบอกเขาติดป้ายเต็มอย่างมีแต่เสาไฟฟ้านะน้องแป้งไปทายรูปมาเลยคุณผู้ฟังว่าใครมามั่งนั่นเนี่ยมาบอกคุณผู้ฟังกันเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นการทุ่มทุนสร้างเลยทีเดียวค่ะกัดฟ้ากันในช่วงนี้สำหรับส่วนอย่างราวอื่นๆว่ากันต่อนะช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันล่าวแล้วก็เดี๋ยวเราหลบมาคือแหล่งกันค่ะ

กับผลงานเพลงเนาะฟ้าคนบูฟังกันเบิ่งในช่วงนี้ค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของเรื่องราวคงเก็บความรู้นะทำให้หยิบมาฟังบางวันสองวันดิทวงคุณบูฟังเนาะมาแลในส่วนของเรื่องราวของสุขภาพนะก่อนอื่นก่อนจะไปแรงถึงเก็บความรู้น้องแต่งการขอย้ำในส่วนของโรคไข้เลือดออกนะช่วงนี้นะเขาบอกว่าอาการนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้จามลูกมาเร็งไข้เลือดออกนี่โควิดนี่ระกัด RSV ในเด็กนี่คือบอกว่าเป็น3โรคที่มาเร็งเดี๋ยวเบียดกันมาเลยคุณผู้ฟังเนาะทำไมขยมกันเลยทีเดียวการฝากคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะของไข้เลือดออกนะเราทำได้นะไอ้ได้นำขังนั่นก็ลาสะโกนว่าเพื่อนนั่นเต้นเนาะแต่ว่าสำหรับในส่วนของเรื่องราวของสุขภาพอื่นๆฮะนานเรากันยังมาฟังกันเหมือนเดิมคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าทำไมหยิบมาฟังนี่ว่านกแดงนั้นขี้คลานเราเละว่ะนั่นมาแลในส่วนนี้กันดีกว่าคุณผู้ฟังเนาะเพราะบอกว่าเรายังวิธีดูแลตัวเองแบบง่ายๆฮะคุณผู้ฟังเนาะแล้วคนว่าการดูแลตัวเองนี่ยากเราโอ้ยฮะนั้นยากเพิ่นนั่นยากเพิ่นนี่นะเรื่องของการกินเลยนะต้องกินคลีนต้องกินไม่มันไม่ทอดโอ้ยกระโจหายยุ่งหายหมดว่ะแต่วันนี้น้องแต่งเลยหยิบเรื่องราวนี่มาฝากว่าเราแลแบบไงเราดูแลตัวเองแบบง่ายๆฮะนะกระตัวเองแบบง่ายๆกันนึงเลยก็ว่านอนให้พอฮะคุณผู้ฟังนะเช็คตัวเองเลยทีว่าเราวันนอนพอเรามีเนาะเขาบอกว่านอนให้พอเพราะว่าร่างกายที่ได้พักยังเต็มที่นี่ดีให้ทำให้เรานั้นยังพลังมากกว่าเธอคิดนอนให้พอแล้วก็กินน้ำมากๆนะเพราะว่าร่างกายของเรานี่น้ำ 70% คุณผู้ฟังนะก็ต้องกินให้มากนะกินให้พอกินให้บึดันเนาะแล้วก็ต้องมากินน้ำแล้วต้องกินอาหารดีๆอาหารดีๆไม่ใช่อาหารที่แพงอ่ะคุณผู้ฟังต้องแยกกันก่อนนะว่าอาหารดีกับอาหารแพงแตกต่างกันกินอาหารดีๆนั่นหมายถึงว่าอาหารนี่ยังประโยชน์ให้ร่างกายนั้นแข็งแรงจีได้ไม่อ่อนเพลียง่ายๆต่อมาค่ะเขาว่าให้ขยับร่างกายมั่งอย่างเช่นออกกำลังกายเบาๆนะเดินมั่งวันละ10-15 นาทีเขาว่าจะช่วยคลายเครียดแล้วก็ทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นแล้วก็ต่อมาพักจากโซเชียลคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญหลายๆคนนะจนพออย่างนะชี้ตาแก้ขึ้นมากับเลโทรศัพท์ก่อนนั้นเลยนะติ๊กต็อกมั่งเฟซบุ๊กไอจีไลน์โอ้ยยุงหายหมดชิกตาแก้ขึ้นมาจากเทนอนกันเลยก่อนแล้วโทรศัพท์นั่นนะแล้วก็พอจีนอนหนูขอรถต้องได้นอนคุณหมูฟังนะเรียกได้ว่าบางคนนั่นโทรศัพท์พลัดใส่หน้าเพราะว่าไอ้นอนเล่นโทรศัพท์ไปนอนจนว่าตัวเองไม่รอดแล้วคือไม่หลับดิกๆแล้ววันจีหลับดิกๆแล้ววันจนโทรศัพท์นั่นนะพลัดใส่หน้ากันยังคุณหมูฟังเรียกได้ว่านี่เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงน้องแบงเชื่อใครปฏิเสธนี่ลงมาแหลงเลยเชื่อเลยฮะนะเขาบอกว่าการพักตัวเองจากโซเชียลนี่นะที่ช่วยให้เรานั้นคลายความกังวลแล้วกันยังสติมากยิ่งขึ้นนี่เป็นไปได้คุณผู้ฟังนะเป็นไปได้ต่อมาให้ทำสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบก็คือการเล่นหนังฟังเพลงหรือว่าอะไรกันแล้วแต่เราชอบเป็นงานอดิเรกกันนะเราได้พ้นคลายหลายๆคนชอบปลูกต้นไม้หลายๆคนกันหนังถักนั่นถักนี่ว่ากันไปเลยเนาะเราก็สุดท้ายเขาว่าทำอะไรกันแล้วแต่ไม่กดดันตัวเองต้องไม่กดดันตัวเองนะเพราะว่าอะไรหลายคนนี่กดดันตัวเองเห็นเพื่อนเขาทำได้ดีเห็นเพื่อนเขาทำได้เห็นเพื่อนเพื่อนกดดันตัวเองว่าเราต้องทำได้เหมือนเขาไม่ใช่คุณผู้ฟังคนเรายังความเก่งยังความดียังไอ้เทศไม่เหมือนกันนะเราต้องในตัวเรานี่ยังดีอยู่แล้วดีเธอระแบบคนละอย่างไม่ต้องแบบเปรียบเทียบกับใครนะกันฝากกันด้วยนะกรรมในส่วนของ7วิธีทำให้ตัวเองนั้นยังความสุขแบบง่ายๆคุณผู้ฟังนะก็หยิบมาฝากคุณผู้ฟังความสุขนะเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองคุณผู้ฟังลงไปห้าอื่นไกลตัวเรานี่แหละเนาะกัดฝากกันด้วยค่ะนี่ส่วนเรื่องราวของเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเทฝากคุณผู้ฟังกันฟังเพลงกันก่อนก่อนที่จะไปกินแหล่งกันเล่าเนาะตามคำขอกันเลยค่ะ

ามผู้ฟังเนาะการบอกว่ากันแหล่งกันไปกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆแล้วเนาะการฝากกันไปจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการก็ต้องลากันก่อนลากันกับผลงานเพลงเนาะที่มอบกับพ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้ากันในช่วงนี้ทิ้งท้ายกันไปเลยเนาะพบกันไหมพวกเช้า 5:00 น. ถึง 6:00 น. กันเหมือนเดิมวันนี้น้องแตงไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: องชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา18:30 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
2: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนำมาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าปฏิรูประบบสวัสดิการไทยนะครับสนับสนุนพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสังคมกลางเพื่อจัดสวัสดิการแบบทั่วหน้านะครับแบบพุ่งเป้าด้วยนอกจากนี้ยังมีการดูแลกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญหาสถานะบุคคลมุ่งเปลี่ยนผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสนะครับทางด้านของนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติครั้งที่1/2069ครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เองก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการกำหนดทิศทางแล้วก็ผลักดันนโยบายด้านสวัสดิการสังคมของประเทศเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและก็ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับโดยที่ประชุมก็มุ่งขับเคลื่อนแนวคิดเปลี่ยนจากผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสนะครับตามหลักการลงทุนทางสังคมเชิงรุกของนโยบายพม.8ด้านด้วยกันสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เองเนี่ยนะครับก็บอกว่าในส่วนของกระทรวงเองนะครับที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการกำหนดนโยบายเพื่อให้การจัดสวัสดิการเนี่ยมีความครอบคลุมทั่วถึงเป็นธรรมและก็ตรงกับบริบทของประชาชนในแต่ละพื้นที่ซึ่งในส่วนที่ประชุมเองก็ได้พิจารณาประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญในการวางรากฐานระบบสวัสดิการของประเทศให้มีความยั่งยืนและครอบคลุมดังนี้นะครับ 1. การส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการทุกระดับในประเทศนำข้อมูลจากรายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทยไปใช้ประกอบการจัดทำแผนงานแล้วก็โครงการให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่2ครับผลักดันการจัดทํานิยามความเปราะบางกลางนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในภาพรวมของประเทศมีความครอบคลุมและมีมาตรฐานอีกทั้งเห็นชอบให้เริ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสังคมกลางหรือว่า Single Social Registry นะครับจากฐานข้อมูลสวัสดิการ110รายการจาก14กระทรวงโดยมีการมอบหมายให้กระทรวงพม.เนี่ยร่วมกับทุกกระทรวงนะครับที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาประชาชนตกหล่นจากกระบวนการคัดกรองสิทธิสวัสดิการนะครับ3แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทยระยะ5ปีนะครับก็คือปีพุทธศักราช2571ถึง2575โดยที่ประชุมก็เห็นชอบกรอบแนวทางในการจัดสวัสดิการในระบบสวัสดิการทั่วหน้าแบบพุ่งเป้านะครับหรือว่า Target Universalism นะครับครอบคลุม7สาขาสวัสดิการสังคมเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตโครงสร้างประชากรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานโดยมุ่งเน้นการลงทุนทางสังคมเชิงรุกที่มุ่งพัฒนาทุนมนุษย์นะครับ4การดูแลกลุ่มชาติพันธุ์และก็กลุ่มผู้มีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29 ตุลาคม 2567จำนวน 489,915 รายรวมถึงกรณีที่มีการสำรวจเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับไปดูกันต่อครับในเรื่องราวของกระทรวง DE นะครับที่มีการเสนอแนวทางร่วมนะครับกับไรเดอร์ในการกำหนดราคากลางเบื้องต้นแก้ปัญหาเรื่องของค่ารอบเนี่ยนะครับในการที่ให้บริการเนี่ยนะฮะทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DE นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานในการหารือแนวทางในการแก้ปัญหานะครับร่วมกันระหว่างกระทรวง DE แพลตฟอร์มลาล่ามูฟนะครับแล้วก็ตัวแทนผู้ขับขี่ไรเดอร์โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็เปิดเผยนะครับในเรื่องราวของการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีประเด็นปัญหา3เรื่องด้วยกันครับ1ก็คือค่ารอบหรือว่าค่าตอบแทนนี่แหละครับ ค่ารายได้พื้นฐานโดยระยะเร่งด่วนนะครับได้มอบหมายให้ ETDA เนี่ยศึกษาราคากลางที่เป็นธรรมเบื้องต้นเนี่ยนะครับภายใน15วันขณะที่ระยะกลางและระยะยาวกระทรวง DE ก็จะดำเนินการหารือร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องแพลตฟอร์มแล้วก็ไรเดอร์ผู้ให้บริการในแพลตฟอร์มต่างๆในการกำหนดราคากลางนะครับหรือราคาขั้นต่ำซึ่งจะต้องสอดคล้องกับราคาต้นทุนในปัจจุบันแล้วก็มีกลไกที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในอนาคตได้นะครับสำหรับระยะเร่งด่วนนะครับเรื่องค่ารอบที่ตกมาอยู่ที่ประมาณ3บาทต่อกิโลเมตรนั้นเนี่ยจากการหารือก็พบว่าไรเดอร์แล้วก็แพลตฟอร์มลาล่ามูฟยังมีข้อมูลตามระบบงานที่ไม่ตรงกันนะครับและนอกจากนี้ก็ยังจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับ2บทลงโทษของแพลตฟอร์มจากการกระทำผิดเงื่อนไขของไรเดอร์นั้นเนี่ยทางลาล่ามูฟนะครับได้มีการลดบทลงโทษที่มีการปิดกั้นเข้าถึงระบบจาก3วันเหลือ1วันนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับด้านแพลตฟอร์มก็ได้ขอความร่วมมือจากไรเดอร์ถึงกรณีที่พบปัญหาการยกเลิกงานเพื่อรับออเดอร์นอกระบบทำให้เกิดรายได้รั่วไหลค่อนข้างมากนะครับซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลต่อคะแนนแล้วก็ค่ารอบอีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่3ก็คือค่าคอมมิชชั่นครับทางแพลตฟอร์มเนี่ยก็ได้รับที่จะไปศึกษาเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะมีการหารือกันอีกครั้งนะครับทั้งนี้เนี่ยในระยะเวลา15วันนะครับจากการที่มีการพูดคุยกันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับทางแพลตฟอร์มก็จะพิจารณาการแก้ไขราคาค่ารอบนะครับให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนโดยมีราคาที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนของไรเดอร์ก่อนที่จะมีการกลับมาหารือร่วมกันอีกครั้งกระทรวง DE ก็ยินดีความช่วยเหลือประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือว่าประชาชนผู้ใช้บริการนะครับรวมทั้งแพลตฟอร์มพร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยรวมซึ่งหมายถึงแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยเน้นเรื่องของความเป็นธรรมร่วมรับฟังข้อเท็จจริงจากทั้ง2ฝ่ายทั้งไรเดอร์แล้วก็แพลตฟอร์มนะครับกระทรวง DE ก็พร้อมเป็นหน่วยงานกลางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยนะครับมาทำเป็นอาชีพเสริมกันหรือว่าไม่เสริมครับเป็นอาชีพหลักหลายๆคนก็ทำนะสำเนาส่วนของไรเดอร์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของค่ารอบเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมาพูดคุยว่าราคากลางหรือว่าราคามาตรฐานเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับไปดูต่อครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้มีการประชุมแล้วก็มอบหมายนโยบายนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับโดยทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแล้วก็ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทุกภัยแล้วก็ภัยพิบัติอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้นะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้มีการมอบนโยบายแล้วก็ให้เตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์ทุกภัยและภัยพิบัติอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อโบราณวัตถุโบราณสถานแหล่งเรียนรู้มรดกและทรัพย์สมบัติของชาตินะครับรวมถึงบุคลากรศิลปินชุมชนแล้วก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อทุกหน่วยงานครับอาทิกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมการศาสนากรมศิลปากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับให้มีแผนรับมือภัยพิบัติที่ชัดเจนโดยกำหนดแนวทางรับมือภัยพิบัติต่างๆให้ครอบคลุมทั้งก่อนระหว่างและก็หลังเกิดภัยพิบัตินะครับโดยแผนก่อนเกิดภัยพิบัติเนี่ยก็ให้ทุกหน่วยงานสำรวจพื้นที่เสี่ยงโดยแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวนะครับจัดทำบัญชีโบราณวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเส้นทางการเคลื่อนย้ายนะครับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับโบราณวัตถุโดยคำนึงถึงการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นการจัดเตรียมและก็ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเช่นเครื่องสูบน้ำและก็การซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรกรณีเกิดภัยด้วยนะครับแผนระหว่างเกิดภัยพิบัตินะครับก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุป้องกันหรือว่าเคลื่อนย้ายทรัพย์สินตามระดับความเสี่ยงพร้อมกันนี้ก็ยังมีการเตรียมความพร้อมในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อดูแลโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้บุคลากรและก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมสำหรับแผนหลังเกิดภัยพิบัตินะครับก็ให้เร่งตรวจสอบความเสียหายจากน้ำและความชื้นการสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างโบราณสถานศาสนสถานโบราณวัตถุการดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นนะครับแล้วก็การจัดทำแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูแบบถาวรตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อให้พื้นที่และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเนี่ยกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้แล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังบอกนะครับว่าสำหรับแหล่งมรดกสำคัญอย่างเช่นแหล่งมรดกโลกและพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติซ้ำซากกำชับให้บูรณาการการทำงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อวางแผนแนวทางป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นและมาตรการการลด ความเสี่ยงในระยะยาวนะครับโดยขอให้กำหนดพื้นที่และแนวทางด้านเทคนิคให้ชัดเจนรวมทั้งจัดทำตารางระบุหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้สามารถสั่งการใช้งบประมาณแล้วก็เข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุทางด้านของนายพนมบุตรจันทรโชตนะครับอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้รายงานจากการติดตามสถานการณ์ของสำนักศิลปากรทั่วประเทศนะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบโบราณสถานหรือแหล่งเรียนรู้ในความดูแลของกรมศิลปากรได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสำนักงานศิลปากรที่7เชียงใหม่ก็รายงานว่าระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมเนี่ยมีน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบโบราณสถาน3แห่งนะครับได้แก่วัดภูมินอำเภอเมืองน่านวัดต้นแหลงอำเภอปัวและวัดหนองบัวอำเภอท่าวังผานะครับแต่น้ำเนี่ยไม่ได้เข้าท่วมตัวอาคารโบราณสถานปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารโบราณสถานนะครับทางด้านของนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาก็ได้รายงานว่าจากการสำรวจสถานการณ์อุทกภัยนะครับพบศาสนสถานได้รับผลกระทบใน4จังหวัดก็คือจังหวัดน่านพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาก็จะนำเครื่องอัฐบริขารและก็สิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยังชีพนะครับส่งไปยังที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผานะครับเมืองน่านภูเพียงและเวียงสาพร้อมกับเตรียมความช่วยเหลือนะครับในรอบต่อๆไปเนี่ยนะครับเพิ่มเติมอีกประมาณ 400-500 ชุดสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับซึ่งกรมการศาสนาก็ได้มีการประสานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบนะครับเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นต่อไปทางด้านของนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็ได้รายงานว่าจากสถานการณ์ผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านก็พบเครือข่ายทางวัฒนธรรมเนี่ยได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวนะครับท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมโดยหลายพื้นที่เนี่ยนะครับได้รับความเสียหายทั้งผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตและสิ่งปลูกสร้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ประสานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อรวบรวมความต้องการเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะฝ้ายและก็อุปกรณ์ทอผ้าที่สูญหายหรือเสียหายจากน้ำพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สนับสนุนถุงยังชีพนะครับประมาณ600ชุดแล้วก็จัดหาฝ้ายสำหรับช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูระยะยาวครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้มีการประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัดน่านนะครับจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนของกรมนะครับประจำปีงบประมาณ 2,170 เพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายแล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับได้มีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยนะครับที่มีภารกิจเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและในส่วนของระดับน้ำที่มีการลดลงเนี่ยนะครับก็ให้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ดำเนินการฟื้นฟูทันทีทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้ตลอดจนดูแลบุคลากรศิลปินชุมชนแล้วก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่เพราะภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีหน้าที่สำคัญในการดูแลมรดกและทรัพย์สมบัติของชาติรวมถึงบุคลากรศิลปินชุมชนและก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมจึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับติดตามสถานการณ์และก็รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิตินั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atha Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: อข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายประกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

0: ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
1: ส่วนใหญ่โครงการที่มันอนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าโดยเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรเงินอะไรเนี่ยเราก็คงไม่ได้
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ครับ 2569 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
3: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
2: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
4: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี Data Center ในช่วงถัดไป
2: สำหรับสถานะของโครงการ Data Center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการอธิพลสถาพรมมารายงาน
0: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
5: ปัจจุบันนี้มีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมาก ต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการณภศรแก้วขำรายงาน
0: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
7: องค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67บางโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนประชาชนตรงไหนแล้วเอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนก็จะได้ข้อสรุปครับ
0: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำ ำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการที่ส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
10: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นเริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวันแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์จังหวัดนนทบุรี
11: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบร

0: กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นทรัมป์กล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: าระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์มูลเลี้ยงครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรับฟังสารคดีพิเศษเนื่องในวันการกุศลสากลหรือว่า International Day of Charity ครับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่5กันยายนของทุกปีเป็นวันการกุศลสากลวันสำคัญระดับโลกนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงการจากไปของแม่ชีเทเรซาแห่งกัลกัตตาผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี2522จากความทุ่มเทตลอดชีวิตในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้เจ็บป่วยและผู้ได้โอกาสทั่วโลกทั้งในประเทศยากจนและประเทศร่ำรวยงานอันเสียสละของแม่ชีเทเรซามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจอันดีความเห็นอกเห็นใจและความสงบสุขสันติภาพในสังคมโลกวัตถุประสงค์หลักของวันการกุศลสากลคือการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคคลหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรรวมถึงภาคธุรกิจและประชาคมโลกมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการช่วยเหลือสังคมผ่านการเป็นอาสาสมัครการบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของหรือการจัดกิจกรรมการกุศลในรูปแบบต่างๆที่มุ่งเน้นการบรรเทาความทุกข์ยากความเหลื่อมล้ำทางสังคมตลอดจนการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนจุดกำเนิดของวันการกุศลสากลมีความผูกพันลึกซึ้งกับชีวประวัติและอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของแม่ชีเทเรซาผู้ซึ่งอุทิศตนให้แก่ผู้ยากไร้ที่สุดของที่สุดในสลัมแห่งเมืองกัลกัตตาประเทศอินเดียและขยายเครือข่ายความช่วยเหลือไปยังทวีปต่างๆทั่วโลกการประกาศให้วันที่5กันยายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่มรณภาพของท่านเป็นวันการกุศลสากลจึงเป็นการยกย่องสดุดีคุณงามความดีและเป็นหมุดหมายให้ประชาคมโลกได้ทบทวนถึงความสำคัญของความเมตตาการเกื้อกูลและการเสียสละเพื่อส่วนรวมแม่ชีเทเรซาหรือชื่อเดิมคือแอกเนสกอนจาโบยาจูเชื้อชาติอัลเบเนียเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2453ที่เมืองสโกเปียจักรวรรดิออตโตมันซึ่งปัจจุบันคือประเทศมาซิโดเนียเหนือเป็นนักพรตหญิงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในปีพ.ศ. 2522ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและหลังจากมรณกรรมก็ได้รับประกาศเป็นบุญราศีโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอนเปาที่2มีนามว่าบุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตตาต่อมาในวันที่4กันยายน2559สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ประกาศให้ท่านเป็นนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาแม่ชีเทเรซาเป็นบุตรคนสุดท้องของนิโคล่ากับดราเนโบยาจูครอบครัวชนชั้นกลางเชื้อสายอัลเบเนียบิดาเป็นชาวคริสต์ที่เคร่งครัดในหลักศาสนาทำให้ตั้งแต่วัยเด็กแอกเนสชอบไปโบสถ์ฟังบาทหลวงเทศมาโดยตลอดขณะมีอายุ9ปีในปี1919บิดาของเธอได้เสียชีวิตลงแต่ความอบอุ่นภายในครอบครัวที่แอกเนสได้รับก็ไม่ได้ลดลงมารดายังคงให้ความรักความอบอุ่นและการเลี้ยงดูที่ดีมาโดยตลอดแอกเนสเติบโตเป็นเด็กร่าเริงและมีสุขภาพดีและไม่นานต่อมาเธอก็ได้รู้จักประเทศอินเดียแต่ก็ได้รู้ว่าอินเดียในขณะนั้นมีระบบสาธารณูปโภคที่ล้าหลังอยู่มากมีคนยากไร้มากมายในประเทศที่ต้องทนทรมานและเริ่มสงสัยว่าจะมีวิธีใดบ้างไหมที่เธอจะได้ช่วยเหลือผู้คนทุกข์ยากในอินเดียซึ่งในช่วงเวลานี้นี่เองที่แอกเนสเริ่มมีความคิดที่อยากจะบวชเป็นแม่ชีในปี1928แอกเนสตัดสินใจขออนุญาตครอบครัวเพื่อขอบวชเป็นแม่ชีตอนแรกครอบครัวเขาคัดค้าน และต่อมาไม่กี่วันทางครอบครัวก็ยอมให้เธอบวชแอกเนสเดินทางไปบวชที่โรเรโตแอบเบในกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์ซึ่งการลาจากของครอบครัวของเธอในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เห็นหน้าแม่และน้องสาวของเธอแอกเนสตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิชาชีพที่นักพจน์หญิงพึงได้เรียนเป็นเวลา1เดือนหลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังประเทศอินเดียในเดือนธันวาคมปีเดียวกันได้มีการเริ่มออกเผยแพร่คำสอนในเมืองดาจิลิงรัฐสิกขิมซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศอินเดียโดยเธอได้พักอยู่ที่แอบบีโรเทลที่ตั้งอยู่ที่เมืองดาจิลิงในปี1931แอกเนสตัดสินใจเข้าพิธีปฏิญาณตนเป็นนักพจน์หญิงในแอบบีโรเทลในเมืองดาจิลิงเป็นครั้งแรกและตอนนี้เองที่แอกเนสได้รับชื่อทางศาสนาว่าแม่ชีเทเรซาและได้ปฏิญาณตนตลอดชีพในปี1937หลังจากปฏิญาณตนตลอดชีพแล้วแม่ชีเทเรซาได้เข้าเป็นครูวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนสตรีเซนต์มาเรียในเมืองเอ็นทารีรัฐกัลกาตาไม่นานก็ได้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนสตรีเซนต์มาเรียพาตนเองและเหล่านักเรียนผ่านเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดจากผลกระทบของเหตุการณ์รุนแรงและสงครามที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอินเดียมาด้วยดีในปี1946ขณะที่นั่งรถไฟอยู่ได้เกิดนิมิตจากพระเจ้าเธอจึงขออนุญาตไปทางพระสันตะปาปาเพื่อขอไปทำการเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ในสลัมและได้เริ่มเรียนด้านการพยาบาลที่รัฐพิหารพร้อมก่อตั้งโรงเรียนการแจ้งในสลัมในเวลานั้นเองเริ่มมีผู้คนเข้ามาขอร่วมเป็นหมู่คณะและร่วมงานในครั้งนี้โดยมีแม่ชีคนแรกที่ร่วมคณะโดยการขอบวชคือสวาชินีดาสต่อมาในปี1950ได้ก่อตั้งคณะมิชชันนารีแห่งความรักของพระเจ้าโดยแม่ชีเทเรซาได้เป็นหัวหน้าองค์กรและก่อตั้งบ้านของผู้รอความตายในกัลกาตาหรือโกกาตาในปัจจุบันเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตกโดยขอยืมพื้นที่จากวัดฮินดูและประสบปัญหาการต่อต้านจากชาวฮินดูมากมายแต่ก็ฝ่าฟันมาได้โดยความช่วยเหลือจากตำรวจอินเดียในปี1955มีผู้ใจบุญบริจาคบ้านเพื่อการกุศลแม่ชีเทเรซาจึงเปิดเป็นบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและตั้งชื่อว่าบ้านเด็กใจบุญต่อมาในปี1957เริ่มจัดหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ไปรักษาชาวไร่ชาวนาและพบว่าชาวอินเดียป่วยเป็นโรคเรื้อนกันมากจึงเริ่มหาทางแก้ไขและได้รับบริจาคที่ดินจากรัฐบาลเบงกอลตะวันตกเพื่อก่อตั้งสถานที่รักษาพยาบาลของโรคเรื้อนแต่ก็มีงบประมาณไม่เพียงพอจึงนำรถที่พระสันตะปาปาได้เคยไว้ให้ออกมาประมูลโดยการออกสลากจับรางวัลจนได้เงินมาเป็นจำนวนมากเพื่อดำเนินการและสนับสนุนโครงการและหมู่บ้านสันติสุขก็เกิดขึ้นในปี1968ต่อมาในปี1983ขณะคุณแม่เทเรซาไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งในอิตาลีท่านก็เริ่มป่วยเป็นโรคหัวใจและมีอาการกำเริบครั้งแรกโดยมีหัวใจเต้นอ่อนเกินไปแต่ก็ยังปลอดภัยหลังจากนั้นคุณแม่เทเรซาก็ทำงานอยู่เหมือนปกติแต่อาการโรคหัวใจก็มาเยือนอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดคุณแม่เทเรซาได้ยื่นจดหมายต่อพระสันตะปาปาว่าอยากจะขอลาออกจากตำแหน่งมหาธิการินีแห่งคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมพร้อมกับอยากให้มีการเลือกตั้งขึ้นเพื่อเลือกผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งจากตนตอนแรกหล่อพระคินีต่างคัดค้านแต่เมื่อรู้ว่าคุณแม่เทเรซาจะให้จัดการเลือกตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งทุกคนจึงเทคะแนนเสียงให้คุณแม่เทเรซาและผลการเลือกตั้งก็คือคุณแม่เทเรซาก็ได้รับเลือกตั้งให้กลับมาเป็นมหาธิการินีคณะอีกครั้งหนึ่งการทำงานของท่านก็มีอาการโรคหัวใจกำเริบมาก่อกวนท่านบ่อยขึ้น อาการป่วยในระดับหนักมากเกิดขึ้นกับแม่ชีเทเรซาอีกในปี1989และอีกครั้งในปี1996หลังจากนั้นคุณแม่เทเรซาก็ป่วยหนักถึงขนาดล้มหมอนนอนเสื่อลุกนั่งไม่ได้เมื่อคุณแม่เห็นว่าตนคงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันที่13มีนาคม1997จึงได้ลาออกจากตำแหน่งมหาธิการินีคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมอีกครั้งครั้งนี้เหล่าแม่ชีเห็นว่าคุณแม่เทเรซาควรได้พักผ่อนเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายจึงไม่มีการคัดค้านในการลาออกของคุณแม่เทเรซาและไม่เทคะแนนเสียงให้กับคุณแม่เทเรซาเพื่อให้คุณแม่ได้พักรักษาตัวไม่ต้องมีภารกิจดังนั้นภคินีนิรมนจึงได้รับเลือกเป็นมหาธิการินีคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมแทนคุณแม่เทเรซา5เดือนครึ่งต่อมาในวันที่5กันยายนปี1997คุณแม่เทเรซาได้ถึงแก่กรรมลงที่บ้านของคุณแม่ในอินเดียขณะอายุได้87ปีกับอีก10วันโดยคำพูดสุดท้ายที่คุณแม่ได้พูดออกมาคือหายใจไม่ออกแล้วทางการอินเดียได้จัดพิธีศพของคุณแม่เทเรซาอย่างยิ่งใหญ่เป็นงานศพระดับชาติงานศพของบุคคลที่ทุ่มเทอุทิศตนเพื่อประเทศของอินเดียในช่วงเวลาที่คุณแม่เสียชีวิตคณะมิชชันนารีแห่งความรักของพระเจ้ามีแม่ชีมากกว่า 4,000 คนและอาสาสมัครกว่าอีก 100,000 คนซึ่งอัตรานี้ครอบคลุมไปถึงกว่า610แห่งใน123ประเทศทั่วโลกปัจจุบันร่างของแม่ชีเทเรซายังคงนอนหลับอยู่ที่บ้านของคุณแม่ในประเทศอินเดียสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติรับรองอย่างเป็นทางการในการประกาศให้วันที่5กันยายนของทุกปีเป็นวันการกุศลสากลด้วยตระหนักว่าการกุศลนั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งในการบรรเทาวิกฤตด้านมนุษยธรรมการรับมือกับภาวะฉุกเฉินการส่งเสริมสุขภาพการศึกษาตลอดจนการสร้างสังคมที่ครอบคลุมและมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นการกุศลไม่เพียงแต่จะช่วยชีวิตผู้คนในยามวิกฤตแต่ยังสร้างสายใยแห่งความสามัคคีที่เชื่อมโยงมนุษยชาติเข้าไว้ด้วยกันข้ามพรมแดนชาติศาสนาและวัฒนธรรมทั่วโลกมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อเฉลิมฉลองและขับเคลื่อนเจตนารมณ์ของวันการกุศลสากลโดยสามารถจำแนกตัวอย่างกิจกรรมเด่นๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆได้ดังนี้ 1. กิจกรรมการระดมทุนระดับนานาชาติองค์กรระหว่างประเทศมักจัดแคมเปญระดมทุนดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากภัยสงครามและความขัดแย้งในตะวันออกกลางและแอฟริกา 2. โครงการอาหารปันสุกในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาและประเทศในยุโรปภาคประชาสังคมและอาสาสมัครรวมกันจัดตั้งโรงทานชุมชนการแจกจ่ายอาหารสุกและวัตถุดิบให้แก่คนเร่ร่อนและผู้ที่มีรายได้น้อย 3. กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกาองค์กรการกุศลจัดอาสาสมัครไปสอนหนังสือซ่อมแซมอาคารเรียนและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลและ 4. การรณรงค์ด้านสุขภาพและการแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาและมูลนิธิระดับโลกได้มีการออกให้บริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ชุมชนแออัดที่เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศไทยนั้นด้วยวิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับการทำบุญประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธวัดจึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางจิตใจและมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างยาวนานคนไทยนิยมทำบุญด้วยการตักบาตรถวายสังฆทานและการให้ทานในรูปแบบต่าง ทั้งในวันพระวันสำคัญทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่นนอกจากนี้พื้นฐานจิตใจของคนไทยยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจไมตรีและพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันเป็นเอกลักษณ์นี้ได้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริจาคและการแบ่งปันที่เข้มแข็งในสังคมไทยส่งผลให้มีองค์กรสาธารณประโยชน์และมูลนิธิต่างๆจัดตั้งขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อทำหน้าที่เป็นสะพานบุญในการระดมทุนและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆอาทิงานวิ่งการกุศลกิจกรรมยอดนิยมที่ผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพกับการระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลมูลนิธิหรือผู้ป่วยยากไร้การประมูลสินค้าและการจัดนิทรรศการการกุศลการนำผลงานศิลปะสิ่งของมีค่าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนมาประมูลเพื่อหารายได้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติการรวมตัวเฉพาะกิจของกลุ่มคนและองค์กรต่างๆเพื่อระดมสิ่งของจำเป็นและลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยหรือภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆของประเทศกิจกรรมพัฒนาและสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโครงการอาสาสมัครพัฒนาชนบทที่ช่วยกันสร้างอาคารเรียนห้องน้ำหรือห้องสมุดเพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจร่วมทำบุญและบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมการเลือกองค์กรการกุศลที่มีความน่าเชื่อถือโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งประเทศไทยมีระบบการรับรององค์กรสาธารณกุศลโดยกระทรวงการคลังซึ่งผู้บริจาคสามารถตรวจสอบรายชื่อมูลนิธิสมาคมและสถานสาธารณกุศลที่มีสิทธิขอลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายตัวอย่างเช่นมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่38ตามประกาศของกระทรวงการคลังการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับมูลนิธิทุกบาททุกสตางค์จะได้รับการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถนำใบเสร็จไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องมูลนิธิเด็กโสสะได้อุทิศตนให้ความช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่ขาดญาติมิตรถูกทอดทิ้งและเด็กที่เผชิญกับความยากลำบากในสังคมมาเป็นเวลากว่า50ปีภายใต้แนวคิดการมอบบ้านพลังแห่งความรักเพื่อสร้างวัยเด็กอันอบอุ่นและเปี่ยมสุขให้กับเด็กๆที่เคยเผชิญกับความโดดเดี่ยวเด็กๆในความดูแลของมูลนิธิจะได้เติบโตขึ้นในครอบครัวทดแทนถาวรมีแม่โสสะคอยให้ความรักความอบอุ่นมีพี่น้องร่วมบ้านที่เติบโตเคียงข้างกันได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างรอบด้านทั้งในสุขภาพโภชนาการการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตไม่ต่างจากเด็กทั่วไปในครอบครัวปกติกระทั่งพวกเขาสามารถเติบใหญ่อย่างมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมและพร้อมออกไปใช้ชีวิตพึ่งพาตนเองในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขปัจจุบันมีเยาวชนมากกว่า600คนที่ผ่านการเลี้ยงดูจากมูลนิธิเด็กโสสะเติบโตออกไปประกอบอาชีพการงานมีครอบครัวเป็นของตนเองและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจพร้อมทั้งกลับมาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือสังคมไทยต่อไปซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอันงดงามของการกุศลที่ยั่งยืนคุณฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับคุณฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงศ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ

0: วิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: ที่นี่สถานีวิทยุใหญ่เสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:03 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะอัรเราะห์มานิรเราะฮีม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلا تجعله ملتبسا علينا فنضل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah นะครับพี่น้องทักทายยามดึกนะครับนะก็นานพอสมควรที่ไม่ได้ทำการไลฟ์สดผ่านTikTok Live นะครับก็สลับหมุนเวียนกันนะครับผ่าน Facebook Live มั่ง TikTok Live มั่งนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะคืนวันนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่เราจะได้มาพบกันในอิริยาบถของค่ำคืนที่อากาศเต็มใจนะคืนนี้อากาศไม่ร้อนไม่อบอ้าวนะฮะแต่ดูเหมือนว่าอาจจะมีฝนลงมาหรืออะไรยังไงนะครับเราก็ดูอาให้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในสภาพน้ำท่วมนะครับเมื่อวานทราบข่าวอยู่ว่าบางพื้นที่ของนราธิวาสก็มีน้ำขังน้ำท่วมขึ้นมาด้วยเพราะว่าฝนตกแล้วก็น้ำอาจจะระบายไม่ทันอะไรประมาณนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่โกลกนะครับที่ยะลาก็มีอยู่เหมือนกันนะครับก็ดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองให้ความปลอดภัยแล้วก็เราก็ต้องดุอาตลอดนะพี่น้องนะครับเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาชายหรือผู้ศรัทธาหญิงนะครับว่าด้วยการดุอาเนี่ยนะเราจะละเลยไม่ได้นะครับนะเราจะละเลยดุอาไม่ได้นะเราอยู่ในแต่ละวันเราต้องมีดุอาไว้ประดับตัวเองนะครับเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งนะครับเขามีชีวิตจิตใจของเขาด้วยกับดุอาเนี่ยนะก็มีค่าเท่ากับว่าหัวใจของเขาเนี่ยไม่เคยลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หัวใจดวงไหนที่ไม่ลืมอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาก็จะไม่ลืมหัวใจนั้นด้วยนะครับพี่น้องนะฮะพี่น้องต้องพยายามฝึกฝนนะครับนะเราต้องพยายามฝึกฝนว่าทำยังไงให้หัวใจของเราเนี่ยนะเป็นหัวใจที่จะต้องพึ่งพาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกการเวลาทุกสถานที่ทุกสถานะทุกบริบทไม่ว่าเราจะอยู่ในบริบทไหนเราก็จะต้องพึ่งพาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเก่งด้วยตัวเองไม่ได้นะครับในฐานะเราเป็น
มุสลิมีนมุสลิมหรือมุสลิมะนี่นะฮะนะการที่เราจะต้องยึดโยงหัวใจเรากับการกำหนดกฎสภาวะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักนะของผู้ศรัทธานะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะล้วนแล้วเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราเองก็จะต้องมีการขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดนะถ้าเราดูกิจวัตรของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะทุกอิริยาบถของนบีนี่นะนบีก็จะมีดุอากล่าวไว้นะครับแม้ว่านบีจะทำอะไรล้วนแล้วนบีจะเริ่มต้นด้วยการดุอาอย่างน้อยๆก็ขึ้นต้นด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮะเราจะเห็นว่าแม้แต่การตื่นนอนก็มีดุอาในการตื่นนอนการเข้านอนก็มีดุอาในการเข้านอนนอนแล้วเกิดฝันรงฝันร้ายขึ้นมาก็มีบทดุอาในการที่จะขจัดสิ่งที่ฝันร้ายมานะครับแม้แต่เรามองเห็นนะครับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าภูเขาเหล่ากาทะเลต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีดุอาอาทิเช่นว่าอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานว่ารับบานามาคอลักตะฮาซาบาติลันซุบฮานะกะฟากินาอาซาบันนารนะครับแม้กระทั่งเราจะออกจากบ้านก็ยังมีดุอานะพี่น้องเข้าห้องนงห้องน้ำออกจากห้องน้ำก็มีดุอานะครับสวมใส่เสื้อผ้าก็มีดุอาแม้แต่เราส่องกระจกนะเราส่องกระจกจะหวีผมจะแต่งกายอะไรล้วนแล้วเป็นดูอาหมดเลยนะครับมีดูอากำกับไว้นะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะมีความตระหนักต่อดูอาต่างๆที่นบีสอนด้วยหรือเปล่าอันนี้เราต้องถามใจเราล่ะเราต้องถามใจเราล่ะนะฮะก็ไม่ว่ากันแหละพี่น้องหลายต่อหลายท่านนะครับด้วยไม่ได้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการอ่านดุอาไม่ได้อยู่ในบริบทที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้บทดุอาศาสนานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพี่น้องตั้งแต่เด็กแต่ก่อนเนี่ยพี่น้องไม่ได้ผ่านกระบวนการเรียนตาดีกาเรียนฟัรดูอัยน์นะครับก็ส่งผลให้เวลาแก่ตัวหรืออายุมากเนี่ยนะครับพี่น้องนะก็ไม่มีดุอาติดตัวเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆนะเราไม่ได้รับการอบรมในลักษณะนั้นเราไม่ได้รับการตัรบียะห์นะครับด้วยบทดุอาไม่ว่าจะเป็นบทดุอาจากอัลกุรอานก็ดีบทดุอาจากอัลฮะดีษก็ดีนะเราไม่ได้รับการขัดเกลาในสภาพแบบนั้นพอเราอายุมากมันก็ไม่มีต้นทุนให้เราใช้ดูอาซึ่งในความเป็นจริงนะฮะสำหรับผู้ศรัทธาชายหรือผู้ศรัทธาหญิงเนาะที่ไม่มีดูอาในหัวใจเนี่ยนะพูดได้เลยว่าอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ขาดทุนบุคคลที่ขาดทุนนะเชื่อเลยว่าบุคคลที่ไม่มีดูอาเนี่ยนะในหัวใจของเขาเนี่ยต่อเมื่อชีวิตของเขาประสบกับอุปสรรคประสบกับพยันตรายต่างๆเขาก็ไม่สามารถที่จะยกมือขอดุอาด้วยตัวเองได้เขาจึงจำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาบรรดาผู้รู้พึ่งพาอุสตาซอะไรประมาณนี้เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นช่วยดุอาให้แก่ตนถามว่าทำอย่างนั้นได้ไหมได้แต่ว่าเอ๊ะทำไมตัวเราเองเนี่ยนะฮะอุปสรรคของเราปัญหาของเรารู้ดีว่าเราต้องการอะไรจากอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วทำไมเราไม่ดุอาด้วยตัวของเราเองพี่น้องนะครับก็คืนนี้นะฮะคืนนี้ขออนุญาตนะครับพี่น้องผู้ฟังผ่านช่องวิทยุก็ดีผ่านTikTok Live ก็ดีนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นภาษาไทยเป็นหลักเนาะนั้นแล้ววันนี้นะครับพี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลละห์
บิเนอมัติฮิตะเตมุสซอลิฮะนะครับในมือผมนะฮะในมือผมเนี่ยมีหนังสือคู่มือฮัจญ์และอุมเราะห์ของฉันนะครับที่ผมได้เรียบเรียงเขียนมานะครับวันนี้ก็ทางโรงพิมพ์ก็ได้มาส่งถึงมือผมแล้วนะครับนะอันนี้จำนวน 1,000 เล่มนะครับเนี่ยสำหรับพี่น้องที่มีความมีโปรแกรมที่จะไปอุมเราะห์ในเดือนตุลาคมนี้นะครับอย่าลืมหาหนังสือนี้มาเป็นเจ้าของนะครับพี่น้องนะหาหนังสือเล่มนี้มาเป็นเจ้าของเพราะว่าหนังสือเล่มนี้จะเขียนชัดเลยว่าขั้นตอนการทำอุมเราะห์มีอะไรบ้างนะครับ1 2 3จงจบกระบวนการแล้วก็เขียนด้วยภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายนะผมพยายามเขียนด้วยภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับนะเนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อมักริบตะกี้เองนะครับเนาะก็พี่น้องที่มีแพลนจะไปอุมเราะห์ในตุลาคมนี้อย่าพลาดหาหนังสือเล่มนี้มาเป็นเจ้าของแล้วมาเป็นหนังสือคู่กายเราในการที่เราจะทำอิบาดะห์อุมเราะห์ให้ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์นะฮะเมื่อเราทำได้ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วเราก็จะสบายใจคุ้มค่ากับการที่เราได้ลงทุนไป 7-8 หมื่นหรือบางคนเป็นแสนกว่าบาทอย่างนี้นะครับนะก็ไปหาหนังสือเล่มนี้มาจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับนะครับแล้ววันนี้นะครับคืนนี้ผมก็จะนำเสนอนะฮะดุอาบางดุอาให้แก่พวกเรานะครับมาร่วมกันอ่านนะครับมาร่วมกันฝึกฝนนะฮะมาร่วมกันฝึกฝนนะครับพี่น้องนะครับผมก็จะใช้ดุอาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้นะครับให้พวกเรามาได้ร่วมกันอ่านมาร่วมกันอ่านมาร่วมกันฟังนะครับในเวลาที่เรามีอยู่ประมาณอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอินชาอัลเลาะห์ตะอาลานะครับนะเวลาเรายังมีอีกชั่วโมงหนึ่งก็เราจะมาคุยกันในดุอาต่างๆเหล่านี้นะครับนะคืนนี้ผมจะอ่านให้พวกเราได้ฟังกันเผื่อว่าพี่น้องฟังแล้วจะคุ้นหูนะฮะคุ้นเสียงอะไรประมาณนี้นะครับเนาะคืนนี้ผมขออนุญาตอ่านดุอาทั่วไปเนาะไม่ใช่ดุอาที่เจาะจงประการใดประการหนึ่งนะครับเพราะว่าดุอาที่เจาะจงนั้นนะส่วนใหญ่ผมจะสอนไปหมดแล้วนะฮะไม่ว่าดุอาปกป้องตัวเองจากไสยศาสตร์นะครับปกป้องตัวเองจากการอิจฉาตาร้อนของคนที่หวังไม่ดีนะเราก็ได้สอนไปแล้วนะครับนะคืนนี้ก็จะมาอ่านให้พวกเราได้ฟังกันแล้วผมก็จะอ่านแบบช้าๆนะครับอ่านแบบช้าๆให้พวกเราได้ฟังกันอย่างชัดถ้อยชัดคำนะพี่น้องนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะอันดับแรกเลยพี่น้องเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนาะก็ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงให้เวลาแก่เรานะครับพี่น้องก่อนที่เราจะไปบทดุอานะก็อยากจะขอย้ำอยากจะขอเตือนสตินะฮะให้พี่น้องนะครับก็ปกตินะฮะในการทำงานข้าราชการนะณประเทศไทยนะครับถือว่าเมื่อทำงานราชการแล้วมีอายุนะอายุของตัวเองเนาะไม่ใช่อายุราชการอายุของตัวเองเนาะครบ60ปีนะครบ60ปีนะก็กระบวนการของทางราชการก็ถือว่าบุคคลนั้นจะต้องเกษียณอายุราชการแล้วก็จะเกษียณนะครับเมื่อสิ้นสุดวันที่30กันยายนนะครับพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ในเดือนกันยายนแล้วก็อยู่ที่วันที่4พรุ่งนี้วันที่5ละนะก็แสดงว่ายังคงเหลืออีกประมาณ25วันนะยังคงเหลืออีก25วันสำหรับบุคคลที่ทำงานราชการแล้วก็อายุครบ60ปีปีนี้นะกันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ้นสุดกันยายนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยุติการทำงานในระบบราชการของเขาเกษียณอายุราชการไปนะครับเขาอยากจะ
เสนอแนะนิดหนึ่งว่าพี่น้องเราหลายต่อหลายท่านนะครับในช่วงเวลาที่ทำงานราชการอยู่นะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเรียนรู้ศาสนาอันนี้ผมไม่ได้เดานะพี่น้องเพราะว่าผมได้สัมผัสกับพี่น้องข้าราชการอาวุโสนะซึ่งเป็นรุ่นพี่กว่าเรานะครับก็ได้สัมผัสนะครับได้ถามได้พูดคุยนะกับพวกเขานะบางคนเนี่ยนะครับความรู้ด้านศาสนาเนี่ยเกือบจะไม่มีเลยนะครับแต่ยังคงไว้ซึ่งอากีดะห์อยู่นะเขายอมรับว่าเขานั้นเป็นมุสลิมอยู่แต่เรื่องฮุกุมฮักกัมต่างๆเนี่ยไม่ต้องถามเขาไม่รู้นะแล้วก็หลายต่อหลายท่านเลยนะครับจะเกษียณอีก25วันแล้วยังอ่านอัลกุรอานไม่ได้พี่น้องตรงนี้ก็ถือว่าน่าสงสารนะครับน่าสงสารมากๆเลยนะครับนะอายุจะเกษียณแล้วยังอ่านกุรอานไม่ได้บางคนเนี่ยอ่านได้แต่ยังไม่คล่องนะยังไม่ต้องถามเรื่องการหลักการอ่านตะยวงตะยวิตเนี่ยไม่ต้องถามนะครับนะเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วนะทำยังไงแค่เขาอ่านได้ดังนั้นอยากจะฝากเสียงนี้คืนนี้ไปถึงพี่น้องที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ว่าถ้าท่านฟังเสียงผมในคืนนี้นะครับอยากจะให้ท่านตั้งแพลนใหม่เลยตั้งแผนนะแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณว่าตัวเองที่ไม่ค่อยจะสำทับเรื่องอัลกุรอานเนี่ยหรือยังอ่านอัลกุรอานไม่ได้นะพี่น้องจะต้องวางแผนว่าตัวเองจะต้องเริ่มเรียนรู้อัลกุรอานอย่างจริงจังถึงแม้ว่าจะต้องเริ่มอ่านอาบาตาก็แล้วแต่อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าท่านที่เคยทำงานราชการเนี่ยเวลายังไงอ่านอัลกุรอานคงไม่ยากนะคงไม่ยากนะครับเราเรียนสอนผู้ใหญ่เนี่ยนะเรียนรู้ได้ง่ายก็อยากจะให้เรานั้นใช้เวลาว่างหลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้วหันหน้ามาหาอิสลามมาหาคำสอนศาสนานะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วนะครับพอคนเราเนี่ยนะอายุมาถึง60ปีแล้วนะครับนะสุขภาพก็ดีนะครับพลังกายก็ดีนะครับมันก็จะเริ่มดาวลงแล้วมันเริ่มที่จะถดถอยแล้วนะครับนะการที่สุขภาพเริ่มถดถอยนั่นเป็นตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือวัดตัวหนึ่งว่าการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยก็คงอีกจากไม่นานแล้วประมาณนั้นนะครับพี่น้องแต่ก็ยังไม่สายยังไม่สายสำหรับพี่น้องที่ไม่มีเวลานะฮะจะเรียนรู้ศาสนานะครับมากไปกว่านั้นบางคนเนี่ยนะครับการละหมาดของเขาก็ยังไม่ถูกต้องนะฮะโดยเฉพาะรุกุนเกาลียะนะการละหมาดในลักษณะของรุกุนเกาลียะเนี่ยเขายังอ่านไม่ถูกอ่านฟาติฮะก็ยังไม่ชัดเจนอ่านตะชะฮูดก็ยังไม่ถูกอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากเนาะพี่น้องที่กำลังจะเกษียณอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้เนาะนะฮะให้ตั้งแผนไว้เลยว่าตัวเองจะต้องเข้าหาผู้รู้เข้าหาเรียนศาสนาให้จริงจังนะครับถึงแม้ว่าพี่น้องตอนที่ก่อนเกษียณนั้นจะมีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับใดก็ตามนะตำแหน่งสูงระดับใดก็ตามนะมีเงินเดือนมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จนะฮะตัวชี้วัดของผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่สามารถนะครับนำตัวเองนั้นให้เข้าอยู่ในโหมดของการเรียนรู้ศาสนาแล้วก็นำหลักการศาสนานั้นไปปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยใจอิคลาสนะครับแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ท่องจำอัลกุรอานต้องให้เวลานะทุกคน
ต้องให้เวลานะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับในบ้านเราปัจจุบันนี้นะครับนะมันจะแตกต่างกับสมัยอดีตเป็นอย่างมากเลยนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยาซัลวันยาวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ถ้าเราดูนะฮะสภาพความเป็นอยู่แล้วก็สภาพการเรียนรู้นะศาสนาของสังคมเราปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเทียบกับอดีตแต่ก่อนเนี่ยมันต่างกันเยอะสมัยอดีตแต่ก่อนเนี่ยผู้รู้ที่สามารถสอนศาสนาให้แก่พวกเราเนี่ยมีไม่กี่คนนะบางกำปงบางหมู่บ้านเนี่ยไม่มีสักคนเดียวเลยหรือมีก็พอที่จะสอนได้งูปลาปลาประมาณนั้นนะครับนะฮะยังไม่ใช่ผู้อาเลมที่แท้จริงนะอาเลมที่แท้จริงมีไม่กี่คนในสมัยอดีตนะครับซึ่งจะแตกต่างกับปัจจุบันนี้นะครับผู้ที่เรียนศาสนาก็มีจำนวนมากมีเกือบทุกหมู่บ้านนะบรรดาอาซาติซะบรรดาอุสตาซะก็มีเกือบทุกหมู่บ้านนะครับพี่น้องอย่าได้อายที่จะเดินเข้าไปหาบุคคลเหล่านั้นเพื่อที่ตัวเองจะได้เรียนรู้ศาสนาโดยเฉพาะฝึกอ่านอัลกุรอานให้ได้นะครับก็ไม่ได้ปฏิเสธว่านะครับพวกเราหลายต่อหลายท่านนะไม่เคยผ่านชีวิตเรียนตาดิกามาก่อนนะหลายท่านนะสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยไม่ได้ผ่านการเรียนชั้นฟารดูอีนไม่ได้เรียนชั้นตาดิกาแน่นอนละถ้าไม่เรียนในชั้นตาดิกาเนี่ยโอกาสที่จะอ่านกุรอานได้เนี่ยแทบจะน้อยมากแต่ถ้าว่าเราเคยผ่านชีวิตตาดิกามาเคยผ่านชีวิตฟารดูอีนมาเนี่ยแน่นอนละอ่านกุรอานได้นะถ้าจบชั้นป.6ตาดิกาเนี่ยก็ถือว่าอ่านกุรอานได้แล้วแหละนะนอกจากว่าคนคนนั้นอ่ะหัวทึบจงเกินไปแต่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะฮะจะหัวทึบยังไงเรื่องอัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาต้องเปิดนะสติปัญญาความจำของเขาให้เขานั้นเป็นผู้ที่เรียนรู้อัลกุรอานได้ง่ายเพราะว่าการเรียนอัลกุรอานไม่ใช่เรื่องยากนะครับนะฮะเพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าละกอดยัสซะรนัลกุรอานนะอัลเลาะห์ตะอาลาน่ะได้ให้ความสะดวกนะให้แก่พวกเราในการที่จะเรียนอัลกุรอานเราจะอย่าไปพูดว่าเรียนกุรอานยากไม่นะกุรอานง่ายนิดเดียวนะที่บอกว่ายากยากนั้นเรากำลังหลอกตัวเราเองอยู่นะบางคนเนี่ยตัวเองขี้เกียจเรียนศาสนาขี้เกียจเรียนอัลกุรอานเลยพูดไปว่าเรียนอัลกุรอานนี่ยากเรียนศาสนายากนะซึ่งความเป็นจริงแล้วเรื่องที่ยากนั่นนะถ้าเราว่าเรียนอัลกุรอานยากแสดงว่าเรากำลังกล่าวหาอัลลอฮฺตะอาลาในทางอ้อมว่าอัลลอฮฺตะอาลาส่งกุรอานเนี่ยมาแล้วไม่เหมาะสมกับสติปัญญาของมนุษย์แสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลาไม่ฉลาดใช่ไหมครับเราจะบอกจะกล่าวหาว่าอัลลอฮฺตะอาลาบอดอนะไม่ได้นะอัลลอฮฺตะอาลาส่งอัลกุรอานเนี่ยมันเหมาะสมกับสติปัญญาของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะให้โอกาสแก่ตัวเองในการเข้าหาอัลกุรอานเนี่ยนะ24ชั่วโมงเนี่ยเราจัดเวลาในการที่เข้ามานั่งเข้ามาศึกษาฝึกอ่านอัลกุรอานให้ได้นะอ่านให้เป็นก่อนก็ยังดีก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจเนื้อหาเราจะตะดับบุตอะไรนะเริ่มต้นจากการฝึกอ่านให้ได้ก่อนนะครับพี่น้องนะก็อัลฮัมดุลิลละในจุดนั้นนะครับพี่น้องนะก็อยากจะฝากนะสำหรับพี่น้องที่ใกล้เกษียณแล้วนะครับอีก3สัปดาห์ก็จะเกษียณแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนนี่นะหันหน้าหาศาสนาให้มากขึ้นนะอย่าให้เราต้องเกษียณชีวิตนะครับโดยที่เราไม่มีความรู้ด้านศาสนาเลยบางคนนะอาบน้ำละหมาดก็ยังไม่ถูกนะครับแล้วนับภาษาอะไรการละหมาดนั้นจะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องอย่าได้อายในการที่จะ
เข้าเรียนศาสนาถึงแม้ว่าตัวเองนั้นจะอายุมากแล้วก็ตามอย่าได้อายนะครับการอายเนี่ยนะมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีในการที่จะเป็นบ่าวที่กตัญญูต่อละตาละถึงแม้ว่าการอายนั้นเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้ศรัทธาแต่อายในการที่จะเรียนเนี่ยนะถือว่าเป็นการอายที่ตั้งไว้ไม่ถูกที่นะครับพี่น้องโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะทยอยกันอ่านดุอานะแต่ละบทแต่ละบทแต่ละดุอาแต่ละดุอาให้พวกเราฟังนะครับนะผมจะพยายามอ่านนะพยายามอ่านช้าๆให้พวกเราได้ร่วมกันฟังนะครับก็ดุอาที่ผมอ่านคืนนี้อยู่ในหนังสือนะคู่มือฮัจญ์และอุมเราะห์ของฉันนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าหนังสือคู่มือเนี้ยเพิ่งมาถึงผมเมื่อมักริบสักครู่นะเมื่อมักริบนะก่อนมักริบเล็กน้อยนะก็ได้มาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เนี่ยก็จะอ่านในวันหน้าที่28 29นะครับนะก็ว่าไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาของเราจะหมดคืนนี้นะครับนะ 3:30 น.อินชาอัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องครับดุอาบทแรกดุอาบทแรกนะครับเราก็จะอ่านว่าอัลลอฮุมมะลากะอัสลัมตุอัลลอฮุอักบัรนะความหมายว่าโออัลลอฮ์สำหรับท่านสำหรับพระองค์นะครับเราเนี่ยมอบหมายตัวเนี่ยแสดงว่าเราได้มอบหมายตัวเราต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเป็นการดีที่สุดเลยในการที่เราจะนอบน้อมตัวเราเราจะสยบตัวเรานะฮะให้ต่อบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมบอกแล้วว่าผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเนี่ยจะต้องสยบตัวเองภายใต้บัญชาของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่าได้อายในการที่จะมาเป็นนักเรียนใหม่ถึงแม้ว่าตัวเองอายุ60แล้วก็ตามนะครับดังที่ดุอาบทนี้นะครับซึ่งดุอาบทที่ผมได้อ่านคำแรกประโยคแรกตะกี้น่ะเป็นหะดีษที่มีบันทึกไว้ในซอฮีห์บุคอรีแล้วก็ซอฮีห์มุสลิมนะครับเป็นหะดีษที่มุตตะฟะกุนอะลัยเป็นหะดีษซอฮีห์นะครับพี่น้องนะคำแรกเลยที่นบีบอกว่าอัลลอฮุมมะลากะอัสลัมตุนะครับโอ้อัลลอฮ์ต่อพระองค์เราได้มอบหมายต่ออัลลอฮ์ฉันได้มอบหมายนะเรามอบหมายทุกภารกิจของเราเนี่ยต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเรานอบน้อมต่ออัลลอฮ์ตะอาลาวะบิกะอามันตุและต่อพระองค์ที่ฉันศรัทธาเนี่ยตรงนี้ชี้ชัดเลยว่าเราไม่ศรัทธาต่อสิ่งอื่นใดแต่เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่ผู้เดียวซึ่งมันจะสอดคล้องกับคำกล่าวชะฮาดะที่เรากล่าวว่าอัชฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยข้าขอปฏิญญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นี่ชัดเจนเลยนะครับวะบิกะอามันตุและต่อพระองค์ฉันศรัทธานะตรงนี้ชี้ชัดว่าเราไม่ศรัทธาต่อสิ่งอื่นเราไม่ได้ตั้งภาคีเราไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเราไม่กูฟุรนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะพี่น้องนะครับนะก็นั่นคือ2วรรคแรกนะครับวรรคที่1คืออัลลอฮุมมะลากะอัสลัมตุนะวรรคที่2วะบิกะอามันตุเนี่ยพี่น้องก็นะสามารถที่จะหาอ่านได้อินชาอัลลอฮ์ตะอาลาวะอะลัยกะตะวักกัลตุและต่อพระองค์ฉันได้มอบหมายฉันตะวักกัลชีวิตของฉันฉันตะวักกัลนะครับการงานของฉันฉันตะวักกัลฉันมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีอยู่เนี่ยต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการตะวักกัลถือว่าเป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้ศรัทธาชายและก็ผู้ศรัทธาหญิงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตะวักกัลนะครับพี่น้องเราก็จะต้องมีความมุมานะเราต้องมีความพยายามในการเฟ้นหานะวิธีการอะไรก็ตามนะต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะปฏิบัติ
การที่เราตะวักกัลโดยที่เราไม่พยายามก่อนเนี่ยอันนั้นไม่ได้นะครับอันนั้นเรียกว่าตะวักกุลอันนั้นนบีไม่สนับสนุนนะฮะนบีไม่สนับสนุนนะฮะก่อนที่เราจะตะวักกัลเราต้องหาวิธีการต่างๆก่อนนะครับนะเราต้องใช้ความพยายามเราต้องทุ่มเทก่อนนะให้สุดความสามารถของเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นเราได้พยายามถึงที่สุดแล้วอ่ะเราก็ได้มอบหมายกับอัลเลาะห์ตะอาลาแน่นอนล่ะพี่น้องนะฮะถ้าเราได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะของเราจนถึงที่สุดแล้วเราก็ตะวักกัลภายหลังจากนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้กิจกรรมของเราหรือภารกิจของเรานั้นบรรลุผลอย่างแน่นอนนะครับผมจะยกตัวอย่างนะพี่น้องไม่ได้อ่านหนังสือพี่น้องจะเข้าไปสอบแล้วพี่น้องไม่ศึกษาให้ดีไม่อ่านหนังสือไม่ท่องบทเรียนแล้วพี่น้องจะบอกว่าฉันเข้าไปสอบฉันตะวักกัลต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะฮะไอ้อย่างนี้นะมันไม่ถูกที่ไม่ถูกทางไม่ถูกวิธีการที่เราจะไปสอบแล้วให้ได้คะแนนดีๆให้ได้เต็มเนี่ยนะโดยที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษามาก่อนไม่ได้อ่านทบทวนไม่ได้ท่องจำในส่วนที่ต้องท่องจำเนี่ยพี่น้องนะเราจะไปเข้าสอบดื้อๆอย่างนั้นแล้วเราจะตะวักกัลอันนี้ไม่ถูกต้องวิธีการตะวักกัลเรารู้ว่าเราจะสอบวิชาอะไรเราก็ต้องหาหนังสือหนังหานั้นมาอ่านเราต้องค้นคว้านะครับเราต้องศึกษาให้รอบด้านศึกษาให้ลึกนะครับอุสตะจำโอเกได้ไหมตัสนิมน่าจะจำได้ลูกน่าจะจำได้นะครับตัสนิมทิตาดิกาอืมนะก็ก่อนที่เราจะตะวักกัลเนี่ยเราต้องพยายามนะเราพยายามหาหนังสือนะฮะท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆนะหาข้อมูลอ่านให้เข้าใจนะท่องให้จำนะครับจบแล้วโอเคจบแล้วจ้ะนะฮะทำได้เลยละนะเราต้องท่องให้จำนะพอเราใช้ความพยายามจนถึงที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้แล้วโอเคละนะพอถึงเวลาเราก็ตะวักกัลเข้าไปในห้องสอบนะครับเราก็ขอนะความอนุมัติจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรานั้นสามารถจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะครับนะให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นนำเรานะไปสู่คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาYani yaftah lana futuhal arifin Allah Ta'ala เนี่ยมาเปิดหัวจิตหัวใจของเราให้เรานั้นจำเนื้อหาต่างๆที่เราได้ศึกษามาก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบอะไรอย่างนี้พี่น้องนะครับนี่คือวะอะลัยกะตะวักกัลตุและต่อพระองค์ฉันได้ตะวักกัลเช่นเดียวกันพี่น้องการที่เราจะมีกินมีใช้เราก็ต้องพยายามทำงานหาริสกีนะครับตอนนี้ป .6 นะครับย่อท่องแบบเดิมอีกไหมหลังละหมาดยังคงเดิมอยู่ลูกนะครับยังคงเดิมอยู่นะครับนะยังคงเดิมอยู่เพียงแต่ว่าได้เปลี่ยนหนังสือจากที่พวกเราเรียนเนี่ยก็เป็นหนังสือใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะตรงไหนแล้วเราจะมีเงินมีใช้นะครับโดยที่เราไม่ทำงานเนี่ยนะครับคงจะยากยกเว้นว่าคนนั้นนะได้รับมรดกสืบทอดจากพ่อแม่ของเขาที่มีเงินมีทองเก็บไว้อันนี้ก็รูปแบบหนึ่งแต่ถ้าไม่เช่นนั้นนะครับเราจะมีเงินไว้ใช้ซื้อนาซิคาบูนะซื้อนาซิบเล้าโดยที่เราไม่ไปทำงานเนี่ยนะครับแล้วจะรอให้เขาเอาเงินมาให้เราเราจะรอให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นให้ทรัพย์สินแก่เรานี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือยากพอมีกินมีใช้ได้เนี่ยเขาสงสารเนี่ยก็อาจจะเสด็จก็ให้สัก100 บาทไว้กินนาซิกาบูอย่างเงี้ยแต่จะ
จะมีฐานะที่ดีขึ้นโดยที่ไม่ทำงานเนี่ยมันแทบจะไม่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นการที่เราจะมีเงินมีทองใช้นะครับเราต้องทุ่มเทเราต้องพยายามยังไงพยายามเรียนรู้วิธีการที่จะได้งานทำวิธีการที่จะได้รายได้นะครับพอได้รายได้แล้วเราก็ต้องมีความพยายามในการบริหารจัดการนะฮะทรัพย์สินนั้นทำยังไงให้ทรัพย์สินนั้นคงอยู่กับเรานานๆไม่ใช่ว่าเข้ามาวันนี้ก็หมดไปสักทีเดียวเลยอันนี้ไม่

มาจุดหนึ่งนะพี่น้องนะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนเนี่ยนะมีบาปมีความผิดติดตัวอยู่แต่ว่าบุคคลที่ทำผิดแล้วรู้ว่าตัวเองทำผิดแล้วก็เตาบัตตัวเนี่ยอันนี้สุดยอดมนุษย์เลยนะมนุษย์ที่ดีที่สุดคือเมื่อตัวเองมีข้อบกพร่องนะครับก็ยอมรับในความบกพร่องนั้นแล้วก็พยายามแก้ไขนะเราเนี่ยเรารู้ว่าเราทำบาปอาจจะมีความผิดกับพ่อแม่นะที่ไปไม่เชื่อฟังพ่อแม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเรายังมีพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ไปเตาบัตไปขอมาอัฟจากพ่อแม่ของเรานะหรือเราอาจจะไปไม่ปฏิบัติบัญญัติของอัลลอฮฺตะอาลาสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นว่าเรานั้นมีชีวิตมีทรัพย์สินอยู่ในมือแต่ว่าไม่เคยจ่ายซะกาตอะไรอย่างนี้นะครับหรื อมีภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ที่อยู่ภายใต้ดูแลแต่เราละเลยไอ้อย่างนี้เราก็ต้องแก้ไขตัวเองพร้อมกับอิสติกฟาร์นะฮะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆดังนั้นในดุอาบทนี้นะครับนะท่านนบีบอกว่าฟะฟิรลีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้การอะอภัยโทษแก่ฉันด้วยเถอะเนี่ยดุอานี้นะครับนะมาสะดุดที่ว่าฟาฟิรลีพี่น้องครับคำว่าฟาฟิรลีโออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันถามว่าคำสั้นๆแบบนี้เรากล่าวไม่ได้กระนั้นหรือนะถ้าเรานั้นรักตัวเราเองนะพี่น้องเราจะต้องกล่าวคำว่าฟาฟิรลีเนี่ยให้บ่อยๆกล่าวเยอะๆนะเราจะทำแบบว่าอยู่แบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวเนี่ยไม่ได้นะครับนะไม่ได้เลยนะเพราะว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยมีความผิดอยู่นะอาจจะเป็นความผิดเป็นบาปที่เราทำด้วยความเราตั้งใจทำหรือเราทำไปเพราะว่ามันเผลอเรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ไฮไลท์ของการใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้เมื่อเรารู้ผิดแล้วเราก็รู้จักขออภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้นะครับนบีสอนว่าเมื่อเรารู้ว่าเรามีความผิดแล้วนะไม่ว่าเป็นความผิดที่เราทำในสมัยอดีตของเราใช่ไหมในสมัยตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับเราก็มีอาการพยศอยู่ระดับหนึ่งไม่ค่อยจะ อยู่ในกรอบไม่ค่อยจะอยู่ในร่องในรอยของบทบัญญัติอิสลามมากนักเราอาจจะไปทำผิดนู่นนี่นั่นนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วเราความผิดนั้นเราอาจจะทำไปด้วยความตั้งใจทำหรืออาจจะคล้อยตามนะสังคมคล้อยตามเพื่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเราก็ต้องขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงอภัยโทษในความผิดของเราที่ผ่านมาอดีตของเรามีความผิดเราก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงอภัยโทษโดยกล่าวว่าอะฟัฟิรลีมากอดดัมตุเห็นมั้ยโออัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษในความผิดที่ฉันได้ทํามาแล้วในอดีตนะพี่น้องบางคนก็ยังจำอดีตของตัวเองได้ดีนะว่าตัวเองนั้นไปทำผิดอะไรกับใครอย่างไรที่ไหนเวลาไหนยังคงเป็นภาพที อยู่ในความทรงจำของตัวเองอยู่นะยังดีลีทไม่ได้นะแล้วก็วิธีการดีลีทให้ดีที่สุดนั้นก็คือเตาบัตตัวซะพี่น้องฟาฟิรลีมากอดดัมตุนะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้การอภัยโทษในความผิดของฉันที่ผ่านมานะฮะนะดอสดอสกิตอกิตอปะนะฮุวะบะดะมาซอดูลูแล้วกิตอมีตอวะอัลลอฮ์ตะอาลาอัมปุนกะปะดะกิตอดังนั้นกิตอกะตอฟัฆฟิรลีนะฮะมากอดดัมตุวะไฮอัลลอฮ์อัมปุนลาฮ์กะปะดะอะกูดอสดอสอะกูยังดูลูซะนิงตะเห็นมั้ยดอสดอสกิตอดูลูซะนิงกิตอกิตอบัวบะนยอกกะโรbelbel lagi masa kita werung-werung dulu buat eh banyak kita berdosa kadang-kadang kita ambil bagi orang tak wayak kepada tua dia kita makan benda-benda haram seumpamanya kita

derhaka kepada guru-guru kita, terderhaka kepada ibu bapa kita. Nah, kita kecek menawak situ sini, kita tinggal poso, kita tinggal semaya. Nah, kalau kita tengok pada masa muda kita saat itu, berapa banyak kita tinggal semaya saat itu. Kalau nak qada, kata dia kan nak qada, tak habis-habis qada. Nah, lalu tu macam tu saat itu, kita salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdosa, maka cara kita nak pelepahkan diri kita with lucu daripada dosa tu tak lain tak bukan kita kena mengaku salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mengaku salah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu tu apa ni, kita sebut depan Allah Taala, kita sebut dengan Allah Taala, kata faghfirli ma qaddamtu, wahai Allah, ampunlah dosa aku yang sudah dulu saat itu. Ha tu. So, lepas tu dosa kemudian, dosa kita dah buat learning ataupun dosa-dosa akan berlaku pada esok hari, juga kita minta lalu dah wa ma akhartu, dan dosa-dosa aku akan buat ataupun akan berlaku dosa pada selepas pada ningan itu. Temita luang nah lalu dah. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Nah tu. Lepas tu ความผิดที่เราทำแบบลับๆมันก็มีพี่น้องนะเราทำแบบไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครรู้แต่หารู้ไหมว่าการกระทำของเรานั้นล้วนแล้วนะเป็นที่รับรู้ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ล้วนแล้วนะถูกบันทึกโดยรอกีบุนอาตีเดนะหากเป็นความดีก็รอกีเป็นคนบันทึกไว้หากเป็นความไม่ดีก็อาทิตย์เป็นคนบันทึกไว้อะไรอย่างนี้นะครับพี่น้องนะเราอาจจะมีความเข้าใจอยู่ในหัวใจของเราว่าเฮ้ยไม่เป็นไรฉันทำจุดนี้แหละฉันจะเนรคุณอัลลอฮฺตะอาลาจุดนี้แหละนะทำไปแล้วก็ไม่มีใครเห็นใช่มนุษย์อาจจะไม่เห็นในสิ่งที่เราทำแต่อย่าลืมว่ามลาอิกะฮ์ของอัลลอฮฺตะอาลานั้นรู้เห็นและก็บันทึกไม่ใช่บันทึกอย่างเดียวพี่น้องไม่ใช่บันทึกเป็นการเป็นข้อความเขียนอย่างเดียวไม่ใช่นะเป็นการบันทึกวิดีโอด้วยนะพี่น้องเป็นการบันทึกวิดีโอด้วยแล้ววิดีโอที่เราทำเป็นวีรกรรมของเราเหล่านั้นน่ะก็จะถูกนำไปฉายในวันอาคิเราะห์อัลลอฮุอักบัรเมื่อถึงจุดนี้ผมจำได้ว่ามีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่นบีกล่าวว่าลาอันนะรอจุลันยะอ์มะลุอะมะลันฟีซอคเราะตินไลซะละฮูบาบุนวะลากุวะตุนละอัคเราะญัลลอฮุลินนาสกาอินันมากานะเอากะมากอละนะนบีบอกว่าอย่างนี้นะให้ทุกคนรู้เถิดว่าหากใครคนใดคนหนึ่งไปกระทำการใดการหนึ่งในโขดหินซึ่งหินนั้นไม่มีช่องที่จะให้ความดีเหล่านั้นเล็ดรอกออกมาไม่มีประตูที่จะให้การกระทำกิจกรรมนั้นนะเล็ดรอกออกมาถึงแม้อย่างนั้นก็ตามในวันอาคิเราะห์ที่เราคิดว่าเราไปทำแล้วไม่มีใครรู้เห็นเนี่ยนะอัลลอฮฺตะอาลาได้สั่งให้มาลาอิกะฮ์ดึงการกระทำของเรานั้นนะครับหากเป็นการกระทำที่เป็นตออาตก็จะถูกดึงมาในลักษณะของตออาตไม่เหวะไม่แหว่งไม่เสียรูปทรงแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่ขาดหายแม้แต่ขีดเดียวนะครับแม้แต่เสี้ยวเดียวนะครับเช่นเดียวกันหากว่าการกระทำของเราหรือกิจกรรมของเราในที่ลับตาคนนะเป็นความไม่ดีนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้สั่งให้มาลาอิกะฮ์นั้นดึงบาปเหล่านั้นออกมาให้สายตามนุษย์นะสาธารณชนเนี่ยได้รู้ได้เห็นถึงวีรกรรมของเราในทางที่ไม่ดีนะครับดังนั้นพี่น้องนะครับพี่น้องจะต้องสะกิดใจตัวเองตลอดว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราอยู่ในห้องเราไม่มีใครเห็นอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่ามาลาอิกะฮ์อัลลอฮฺตะอาลาเห็นอยู่กำลังเรคคอร์ดวิดีโอของเราอยู่อัลลอฮฺตะอาลาเห็นพฤติกรรมของเราอยู่เห็นเราอยู่
ดังนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยให้เราอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งมลาอิกะฮ์ญิบรออีลได้มาหานบีนะครับแล้วถามถึงอัลอิห์ซานมัลอิห์ซานโอ้มุฮัมมัดอิห์ซานนั้นคืออะไรนบีก็ตอบว่าอันตะอะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะให้พึงทราบถึงว่านะเจ้าทำอะไรไปแม้ว่าจะทำอิบาดัตเนี่ยนะอุปมาว่าเจ้านั้นได้เห็นอัลลอฮ์ตะอาลาซึ่งในความเป็นจริงแล้วน่ะเจ้าไม่สามารถที่จะเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาได้นะครับแต่ผู้ที่เห็นจริงๆก็คืออัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงเห็นเจ้าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเห็นเราพี่น้องนี่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะมีมโนตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะทำในสิ่งที่ผิดทำในสิ่งที่เป็นโดซอเป็นบาปเนี่ยเราก็สามารถที่จะยังไงเราก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเราไม่ให้ทำบาปไม่ให้ทำโดซอได้นะครับซาลามยาด็อกเตอร์ยาวะอะลัยกุมุสซาลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ว่าไงบดินเรานะครับนานไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เจอตัวนะครับคิดถึงทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะบอกความคิดถึงนี้ให้พี่น้องที่สถาบันได้รับทราบกันอินชาอัลลอฮ์นะครับนะพี่น้องนะฮะดังนั้นนบีก็ยังบอกในดุอานี้ว่าให้เรานั้นขอให้อัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงอภัยโทษในความผิดที่เราทำแบบลับๆนะวะอัสรอรตุนะเป็นความผิดที่เราทำแบบลับๆอย่างที่ผมบอกแล้วเราทำแบบเราประมาณว่าไม่มีใครเห็นเนาะkita wak gon tak ada pian apa ni kita wak dosa sini tak ada pian apa mokpok kita tak nampak gugu kita tak nampak manusia sore pun tak nampak walaupun tidak ada siapa nampak perbuatan dosa kita saat ni tu tetapi tentu sama sekali katanya malaikat Allah Ta'ala je duk tulis duk catat dan Allah Ta'ala nampak. Walau sekali pun kita berasa kata Nabi tak nampak, kita buat Nabi tak nampak dah kejahatan kita. Walau begitu sekali pun ibu bapa sekalian, dah jangan lupa kata Allah Ta'ala ya perintah kepada malaikat dia saat itu, nah catat belakang dah akan kesalahan kita yang kita dah sembunyi buat. Kadang-kadang kita berasa kata kita dalam bilik kita sore, nah mokpok kita tak nampak, anak bini kita tak nampak, tok laki kita tak nampak, kita buat benda-benda maksiat sore kita macam ni juga saat ni tu deh jadi dosa tu, kita minta lah Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita tu dengan kita kata wa asrar tu, iaitu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dan yang seterusnya wa ma a'lantu wa a'lantu, dosa kita buat pet เผย ความผิดที่เราทำแบบโจ่งแจ้งแบบเปิดเผยนะเราทำไปแล้วใครๆก็เห็นถึงการกระทำของเราเราทำแบบต่อฐานะกำนันอย่างนี้พี่น้องเราก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงอภัยโทษให้แก่เราเถอะพี่น้องพี่น้องเชื่อผมเถอะครับว่าเราไม่ควรที่จะดื้อกับอัลเลาะห์ตะอาลาเนาะอย่าเกลือปรุล่ะกิตอนี่งานอัลเลาะห์ตะอาลานะนะครับนะฮะกิตออย่างงี้เอาไปงี้กันต่อบัสซะฮันลัยตะปอลาaku tak istighfar pun, aku tak minta Allah Ta'ala ampun pun, kata Tuhan nak ampun, ya ampun lah tu dah, aku hamba dia ni dah, hari nak boleh neraka, boh lah aku boleh neraka pun, aku tak kisah. Jangan bapak sekalian pih nong, ya dah kid wang yang ngan nak kawa, chan mai sun lah Allah Ta'ala cha say chan long narok, chan ko mai sun nah, chan mai ngô. อย่าคิดอย่างนั้นนะพี่น้องเพราะว่าอาซาบของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยนะมันไม่ใช่แบบว่าโดนแล้วผ่านแล้วผ่านไปเลยไม่ใช่นะครับนะฮะเราไม่ควรที่จะพูดท้าทายแบบนั้นนะพี่น้องนะฮะถ้าเราเป็นห่วงเรารักตัวเราเองเนี่ยนะเราต้องยอมสยบต่อบัญชาของอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าให้เรานั้น
ทำการอิสติกฟาร์แล้วอัลลอฮฺตะอาลาจะตอบรับเราก็อิสติกฟาร์สิครับเราก็ขออภัยโทษจากอัลลอฮฺตะอาลาสิครับแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็จะตอบรับการขออภัยโทษของเรานะพี่น้องพี่น้องอย่าดื้อนะครับนะอย่าดื้อนะคนที่ดื้อนะฮะก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้รักตัวเองที่แท้จริงยังไงก็ขับรู้ขับด่าล่ะเนี่ยคิดต่อคนฮัลโหลกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถ้าสุดก็ได้เบลันกับอัลลอฮฺ تعالى สันนิษฐานคิดต่อคนขับบัสมาเจกันต่อคิดต่อหดอย่างนี้คิดต่อคนทุบไปอัลลอฮฺพี่น้องต้องรำลึกเสมอว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องพึ่งพาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราจะไปทะเลาะเราจะไปยังไงอ่ะไม่สนใจต่อคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของอัลเลาะห์ตะอาลานี่ไม่ได้นะครับพี่น้องอย่าลืมว่าน้ำหยดนึงที่เราดื่มเนี่ยมันก็เป็นทรัพย์สินของอัลเลาะห์ตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างน้ำขึ้นมาให้เราดื่มแล้วเราไม่คิดที่จะอายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาบ้างหรือว่าเราดื่มน้ำในแต่ละวันเนี่ยไม่รู้กี่ลิตรเนี่ยนะครับเราดื่มน้ำของอัลลอฮฺตะอัลาแล้วเรายังเนรคุณอัลลอฮฺตะอัลาพี่น้องอย่าลืมสิครับว่าพี่น้องทานข้าวในแต่ละวันเนี่ยกี่จานน่ะถามว่าข้าวนั้นมาจากไหนมันเป็นริสกีที่อัลลอฮฺตะอัลาจัดให้ถึงแม้ว่าข้าวนั้นเกิดจากการปลูกของมนุษย์ก็ตามแต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยนะมันมาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วพี่น้องไม่อายต่ออัลลอฮฺตะอาลาหรือพี่น้องต้องกินข้าวริสกีที่อัลลอฮฺตะอาลาจัดให้แล้วพี่น้องไปเนรคุณอัลลอฮฺตะอาลาอย่างนั้นนะไม่อายใจมั่งอ่ะพี่น้องนะครับนะแล้วพี่น้องยังเนรคุณอัลลอฮฺตะอาลายังเนรคุณนบีอยู่ในขณะที่พี่น้องนะใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยนะใช้ออกซิเจนของอัลลอฮฺตะอาลาในการหายใจเข้าเราสูบลมเข้าไปในปอดเราก็สูบออกซิเจนแล้วออกซิเจนนั้นเป็นของใครพี่น้องเป็นของอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้สร้างออกซิเจนแล้วเราใช้ออกซิเจนของอัลลอฮฺตะอาลาในการหายใจให้เรายังคงมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้แล้วพี่น้องยังคงเนรคุณอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยผมจะถามว่ามันมีความเหมาะสมไหมมันมีความเหมาะสมไหมนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้เรากินเราดื่มเนี่ยล้วนแล้วเป็นเนอะมัตเป็นริสกีที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงให้แก่เราทั้งนั้นเลยนะครับนะแต่เรายังเนรคุณอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยอันนี้ไม่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะพี่น้องอย่าลืมว่าเมื่อเราไม่รู้จักขอบคุณในเนอะมัตของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเป็นไปได้ว่าวันใดวันหนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาจะริบเนอมัตเหล่านั้นออกจากเราก็ได้เพราะพระองค์พูดชัดเลยนะครับกล่าวชัดเลยในอัลกุรอานว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมหากเจ้ารู้จักขอบคุณในเนอมัตที่ฉันได้ให้แก่พวกเจ้านั้นน่ะเนาะฉันก็จะเพิ่มพูนเนอมัตเหล่านั้นฉันก็จะให้ความบารอกัตเนอมัตเหล่านั้นให้แก่เจ้าเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราใฝ่ฝันสิ่งที่เราวิงวอนขออยู่จากอัลเลาะห์ตะอาลาว่าให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเพิ่มความบารอกัตในริสกีของเราในทรัพย์สินของเราในลูกหลานของเราในการงานของเราให้มีความบารอกัตแน่นอนพี่น้องนะทุกอย่างที่มีความบารอกัตนั้นมันจะไม่สลายหายไปจากเรามันจะคงอยู่กับเราแล้วไม่ใช่คงอยู่แบบธรรมดาด้วยมันจะเพิ่มแบบทวีคูณขึ้นมาเลยพี่น้องแต่ในท่อนที่สองที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในอายะห์นี้ว่าวะลาอิงกะฟัรตุมอินนะอะซาบีละชะดีดแต่หากว่าพวกเจ้าเนี่ยนะไม่รู้จักขอบคุณในเนมัตของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วจำไว้เลยว่าบทลงโทษของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยสาสมเหลือเกินอันนี้เราไม่เอาเราไม่ประสงค์ที่อยากจะเจอกับบทลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราใฝ่ฝันเราดุอาอยู่ตลอดว่าเราจะได้รับนะ
ความเมตตาความเอ็นดูความบารอกะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราจะใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้ให้มีความมั่นคงมีความศรีวิไลอยู่อย่างสุขสบายแล้วก็ความสุขสบายเนี้ยจะมีความต่อเนื่องแก่ชีวิตของเราหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วด้วยเราอยู่ในกูโบร์ก็อยู่แบบสุขสบายเราอยู่ที่ทุ่งมาชาร์เราก็อยู่ในสุขสบายอัลลอฮฺตะอาลาตัดสินใจในวันอาคิเราะห์นะฮะโดยการที่ให้เรานั้นได้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์นี่คือสิ่งที่เราใฝ่ฝันและเราวอนขอจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อยู่ตลอดเช่นว่าที่นบีบอกว่าเวลาเราขอรางวัลจากอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเราให้เราขอรางวัลสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อัลอาลาอย่างเช่นดุอาที่นบีบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกัลฟิรดาวส์อัลอาลานะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกัลฟิรดาวส์อัลอาลานะโออัลลอฮ์ฉันขอจากพระองค์ซึ่งสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นี่พี่น้องนะก็อยากจะฝากพวกเรานะฮะในค่ำคืนนี้ด้วยดุอานี้แล้วกันนะฮะดุอาสั้นๆนะครับนะฮะวะมาอันตะอะลามุบิฮิมินนีแล้วก็ทุกอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลาที่เราได้ทำไปเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้หมดเลยนะฮะจากการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษอัลลอฮฺตะอาลาทรงรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเราลาอิลาฮะอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องคืนนี้ก็เวลาที่เราใช้อยู่นะทันแค่ดุอาบทเดียวนะครับนั่นก็คืออัลลอฮุมมะลักะอัสลัมตุวะบิกะอามันตุวะอะลัยกะตะวักกัลตุวะอิลัยกะคอซัมตุวะบิกะฮากัมตุฟัลฟิรลีมากอดดัมตุวะมาอัคอร์ตุวะอัสรอร์ตุวะอะลันตุوما انت اعلم به مني لا اله الا انت itulah bapak sekalian nah maka คู่มือนี้นะฮะสำหรับพี่น้องที่เตรียมตัวที่จะไปอุมเราะห์ในเดือนตุลาเนี่ยอย่าลืมตามหาหนังสือเล่มนี้มาครอบครองแล้วก็มาเรียนรู้นะติดตัวไปเวลาทําอุมเราะห์แล้วท่านจะได้ทำอุมเราะห์แบบสมบูรณ์อินชาอัลลอฮ์ตะอาลานะครับพี่น้องนะค่ำคืนนี้ก็คงจะได้แก่เวลาแล้วนะครับนะผมก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องพวกเราให้อยู่ในความเป็นมุสลิมในทุกๆอิริยาบถขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับความดีของเราทุกอย่างขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เวลาแก่เราในการที่เราจะขออภัยโทษและขอให้หัวจิตหัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่รำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาเสมอจำไว้เลยว่าหัวใจที่รำลึกอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยจะเป็นหัวใจที่มีความสุขที่สุดเลยเป็นหัวใจที่ไม่พบกับความทุกข์นะฮะหัวใจที่รำลึกต่ออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยนะฮะมันจะทำให้หัวใจนั้นนะมีความปลอดโปร่งมีเป็นหัวใจที่แจ่มใสนะครับซึ่งอัลลอฮฺตะอาลากล่าวเองว่าอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินุลกุลูบไม่ใช่ดอกหรือว่าการรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะทำให้หัวใจนั้นมีความกระปี้กระเปร่ามีความสดชื่นเป็นหัวใจที่เฟรชเป็นหัวใจที่ฉ่ำนะครับพี่น้องนะคืนนี้ก็เพียงพอกับเวลานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา21:30 น.และจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการเปิดเครื่องคุยข่าวค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกับกระผมทศพลพันรัตน์ครับที่จะนำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และเก็บความรู้ต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลข่าวสารแรกกันครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดจิตอาสาของหน่วยพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน10นายครับขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากณโรงแรมบ้านนิรันดร์บ้านนาคำตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านครับอีกหนึ่งข่าวครับทหารช่วยเหลือประชาชนเช่นเคยครับสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดจิตอาสา904พร้อมจิตอาสาของหน่วยนะครับจำนวน30นายร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะเศษใบไม้กิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพื้นที่ตั้งหน่วยเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยณตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสำหรับเก็ดความรู้ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องกดไหลย้อนแสบท้องมองหายาบรรเทาอาการอย่างไรถึงจะเห็นผลครับโรคของระบบทางเดินอาหารที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับได้แก่โรคกดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารอาหารแปรปรวนมักมีความคล้ายคลึงกันครับทางด้านอาการที่พบและยารักษาที่ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอาการแสบท้องหรือปวดท้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอาการปวดแสบท้องหรือแสบร้อนบริเวณท้องลิ้นปี่เนื่องจากมีกรดเกินที่กระเพาะอาหารทำให้คนส่วนใหญ่นะครับมักเลือกยาที่ใช้เป็นยาลดกรดเป็นยาบรรเทาอาการอย่างไรก็ตามครับยาลดกรดที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีทั้งอยู่ในรูปแบบเม็ดยาและยาน้ำหรือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ผู้ป่วยนะครับสามารถเลือกซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปรวมทั้งยังมีรูปแบบที่เป็นยาอันตรายที่ต้องซื้อจากร้านขายยาเท่านั้นจึงอาจทำให้เกิดความสงสัยหรือสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างของตำรับสูตรยาที่เลือกใช้นั่นเองครับดังนั้นครับบทความที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับจะช่วยคลายความสงสัยและทำให้สามารถเลือกยาบรรเทากรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับโรคกรดไหลย้อนกันก่อนครับกรดไหลย้อนนะครับมีสาเหตุเกิดจากการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารไปสู่บริเวณหลอดอาหารทำให้เกิดการระคายเคืองซึ่งอาการหลักๆนะครับมักพบได้แก่จุกแน่นหน้าอกแสบร้อนกลางอกซึ่งอาจจะรู้สึกเหมือนมีอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยมีอาการเจ็บลึกๆหนักๆหรือรู้สึกเหมือนถูกกดบริเวณหน้าอกและอาจจะมีอาการร้าวนะครับบริเวณไหล่แขนนอกจากนี้นะครับมักพบอาการเลอเปี้ยวหรือมีอาหารไหลย้อนขึ้นมาที่ปากและลำคอครับรวมทั้งอาการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นไอมากขึ้นในช่วงที่เราทานอาหารเสร็จนะครับหรือในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองเสียงแหบเนื่องจากมีอาการระคายเคืองบริเวณลำคอจากกรดบางครั้งนะครับรู้สึกเหมือนมีก้อนที่ลำคอหรือกลืนลำบากร่วมด้วยครับวิธีการรักษาโรคกรดไหลย้อนจะเน้นให้ผู้ป่วยนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและการใช้ยาเพื่อควบคุมอาการและรักษาโรคนั่นเองครับโดยยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนที่ใช้ได้แก่ยาลดการไหลย้อนของกรดและยาลดกรดนั่นเองครับและอีกหนึ่งโรคครับโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนคืออะไรเรามาฟังกันครับโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนนะครับเป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารส่วนบนซึ่งประกอบไปด้วยหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นครับซึ่งโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการรับประทานอาหารปริมาณมากเกินไปการรับประทานอาหารผิดเวลาบ่อยๆการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ความเครียดความวิตกกังวลหรือจากการใช้ยาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นยาต้านอักเสบกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือเอนเซดหรือยาฆ่าเชื้อบางชนิดครับรวมไปถึงสาเหตุที่เกิดจากโรคในระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอักเสบแผลในทางเดินอาหารเป็นต้นครับอาการของโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนมักเหมือนกับโรคในระบบทางเดินอาหารอื่นๆรวมถึงโรคกรดไหลย้อนและมักเป็นอาการเรื้อรังโดยอาการทั่วไปที่พบนะครับได้แก่ไม่สบายท้องปวดแสบท้องแน่นท้องอาหารไม่ย่อยท้องอืดหลังจากรับประทานอาหารเสร็จหรือมีอาการอิ่มเร็วกว่าปกติครับบางรายนะครับอาจมีการแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่หรือมีอาการอาเจียนร่วมด้วยครับหากมีการตรวจโดยละเอียดโดยแพทย์แล้วนะครับไม่พบว่ามีสาเหตุมาจากความผิดปกติใดๆและไม่สามารถจัดกลุ่มให้เป็นโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆได้นะครับเราจะเรียกอาการนี้ว่าภาวะกระเพาะอาหารแปรปรวนชนิดไม่มีแผลนั่นเองครับ ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดครับตามลักษณะของอาการได้แก่กลุ่มที่มีอาการไม่สบายท้องมีความสัมพันธ์กับมื้ออาหารและกลุ่มที่มีอาการแสบท้องบริเวณลิ้นปี่โดยทั้ง2กลุ่มนี้นะครับอาจจะใช้ยาลดกรดยาแก้ท้องอืดสำหรับบรรเทาอาการแสบท้องแน่นท้องเหมือนกันได้ครับหรืออาจจะเป็นยาบรรเทาอาการกรดเกินที่กระเพาะอาหารครับยาเหล่านี้นะครับใช้รับประทานเวลาที่มีอาการเนื่องจากภาวะกรดเกินที่กระเพาะอาหารไม่จำเป็นต้องรับประทานยาต่อเนื่องนะครับหากไม่มีอาการสามารถหยุดทานได้ทุกเมื่อยกตัวอย่างครับยาสำหรับบรรเทาอาการในโรคทางเดินอาหารจากภาวะกรดเกินได้แก่ยาลดกรดยาลดกรดนะครับคือกลุ่มยาที่เป็นด่างอ่อนออกฤทธิ์โดยการทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหารได้ครับซึ่งเป็นเกลือกับน้ำทำให้เกิดการสะเทินและความลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารลงได้ครับซึ่งสามารถบรรเทาอาการแสบท้องปวดท้องอาหารไม่ย่อยจากกรดเกินได้ตัวยาที่มักพบอยู่ในสูตรยาลดกรดประกอบไปด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตโพแทสเซียมไบคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นั่นเองครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับมีคุณสมบัติและการสะเทินของกรดที่แตกต่างกันไปดังนี้ครับโซเดียมไบคาร์บอเนตและโพแทสเซียมไบคาร์บอเนตนะครับอาจทำให้มีลมในกระเพาะอาหารเลอบ่อยเนื่องจากการทำปฏิกิริยากับกรดนั่นเองครับซึ่งจะทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นอกจากนี้ครับควรระมัดระวังในการใช้ในผู้ที่มีโรคร่วมด้วยเช่นภาวะโรคหัวใจล้มเหลวโรคไตเรื้อรังโรคความดันโลหิตสูงครับต่อมาครับแคลเซียมคาร์บอเนตอาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหารและเลอบ่อยได้ครับจากปฏิกิริยากับกรดที่ทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับผลข้างเคียงอื่นๆนะครับเช่นท้องผูกภาวะแคลเซียมในเลือดสูงครับต่อมาครับอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์อาจทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ครับต่อมาครับแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมคาร์บอเนตอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียซึ่งยาลดกรดนะครับมักจะมีตัวยาอย่างน้อย2ชนิดผสมอยู่ในตำรับเดียวกันครับทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและลดอาการข้างเคียงได้ครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกามีข้อกำหนดว่าขนาดยานะครับที่สามารถใช้เป็นยาลดกรดได้ต้องมีความเข้มข้นของด่างอ่อนต่อปริมาณยาที่ให้ใน1ครั้งนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ5มิลลิอิควิวาเลนต์นั่นเองครับซึ่งการให้ยาต่อ1ชั่วโมงนะครับจะสามารถช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารอย่างมีประสิทธิภาพได้นานถึง2ชั่วโมงแต่ในทางปฏิบัตินะครับหากรับประทานยาลดกรดที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดหรือบางยี่ห้อบางสูตรนะครับอาจจะต้องรับประทานในขนาดยาที่มากกว่าตามที่ระบุไว้บนข้างฉลากนั่นเองครับดังนั้นครับการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมจึงควรพิจารณาจากความเข้มข้นของด่างอ่อนเพื่อประสิทธิภาพในการสะเทินของกรดที่ดีและช่วยบรรเทาอาการปวดแสบของท้องได้ครับสรุปง่ายๆนะครับข้อมูลการวิเคราะห์ของสูตรของยาลดกรดและยาลดกรดที่มีตัวยาเสริมข้างต้นนะครับเป็นเพียงการแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนและโรคกรดไหลย้อนสามารถเลือกใช้ในการบรรเทาอาการได้เหมาะสมครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับการใช้ยาลดกรดในสูตรต่างๆควรใช้ปริมาณที่พอเหมาะตามคำแนะนำบนฉลากยาหรือคำแนะนำของเภสัชกรเพื่อเป็นการบรรเทาอาการเท่านั้นครับหากมีอาการของโรคที่รุนแรงมากขึ้นนะครับควรรีบเข้ารักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไปครับและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะครับของรายการเปิดเครื่องคุยข่าวในวันนี้ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยสารคดีพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยสำหรับวันนี้รายการเปิดเครื่องคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกับกระผมทศพลพันรัตน์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สารคดีพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยตอนพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับสายใยความผูกพันต่อมุสลิมไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับสายใยความผูกพันต่อมุสลิมไทยเป็นประจักษ์ชัดว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่และทรงพระวิริยะอุตสาหะมากล้นในการสืบสานดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อนำพาประโยชน์สุขมาสู่ประชาชนชาวไทยอย่างครอบคลุมทั้งในด้านของศาสนูปถัมภ์การสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้การศึกษาการรักษาสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจและที่สำคัญทรงมุ่งเน้นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนชาวไทยในทั่วทุกภาคพื้นที่ด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกลความเจริญดังเป็นที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ได้แผ่ปกคลุมไปยังประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติและศาสนาอย่างเสมอกันซึ่งรวมถึงประชาชนชาวไทยเชื้อสายต่างๆที่เป็นมุสลิมหรือนับถือศาสนาอิสลามด้วยทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์บำรุงในกิจการต่างๆทางศาสนาอิสลามอยู่เป็นนิดโดยในระหว่างปีพุทธศักราช2506ถึง2515พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางและเมื่อในปี2518ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางและได้พระราชทานพระบรมราโชวาทอันมีค่ายิ่งเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและภายหลังจากนั้นในทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดทางศาสนาพุทธแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดของศาสนาอิสลามด้วยทรงพบปะและมีพระราชปฏิสันถารด้วยความห่วงใยกับผู้นำทางศาสนาในพื้นที่นั้นๆยังทรงให้การสนับสนุนบูรณะมัสยิดหลายแห่งและทรงติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมออาทิมัสยิดคลองและอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นนอกจากนี้ในช่วงการถือศีลอดทางศาสนาอิสลามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำผลอินทผลัมไปพระราชทานแจกจ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้แถบจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่มีฐานะความเป็นอยู่ยากลำบากในแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปจะทรงประทับพักแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นระยะเวลานานเนื่องจากได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงทรงใส่พระราชหฤทัยห่วงใยดูแลการเจ็บไข้ได้ป่วยพระราชทานความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลทันทีทำให้ทรงมีคนไข้ที่เป็นชาวมุสลิมจากพื้นที่ภาคใต้ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นจำนวนมากและที่สำคัญทรงอุทิศพระวรกายและทรงงานอย่างหนักในการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับตั้งแต่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาความไม่สงบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนทั้งมุสลิมและชาวพุทธภิกษุสงฆ์และผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง ดยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนในการดำรงชีพอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหลายแห่งในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานที่ปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งที่เป็นมุสลิมและพุทธทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทั้งที่เป็นมุสลิมและพุทธรวมทั้งผู้นำศาสนาอิสลามและภิกษุสงฆ์เป็นขวัญกำลังใจณอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสจึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยไม่แบ่งแยก
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

รับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ไว้เรื่องคำว่ามรรคผลนิพพานก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นๆจะพึงได้รับตามกำลังความสามารถของตนทุกขั้นทุกภูมิไปเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่หากจะผิดกันอยู่บ้างก็เนื่องจากผู้แนะนำสั่งสอนอาจจะเป็นผู้ที่เข้าใจในจิตภาวนาจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานภายในจิตใจของตนประการใดเท่านั้นแหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะการแนะนำสั่งสอนทางภาคปฏิบัตินี้ต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้แนะนำสั่งสอนต้องเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมไว้อย่างน้อยตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นการแนะนำสั่งสอนจะไม่ผิดเพี้ยนจากหลักความจริงที่พระองค์และสาวกทั้งหลายท่านเคยสั่งสอนมาเพราะกิเลสไม่มีตัวใดเปลี่ยนแปลงพอที่จะเสาะแสวงหาธรรมหาอุบายใหม่มาแก้ไขกิเลสประเภทที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆจึงธรรมะจึงคงเส้นคงวาเหมาะกับการแก้กิเลสอยู่เสมอไป

ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานพระโอวาทแก่บรรดาสาวกที่เข้ามาอบรมศึกษาและศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆไม่ได้ศึกษาแต่เพียงแต่สักแต่ชื่อแต่นามเพราะความจดจำเพียงเท่านั้นและไม่ศึกษาเพื่อเอาขั้นเอาภูมิดังที่พวกเราทั้งหลายศึกษาและสอบกันเพื่อขั้นเพื่อภูมิอยู่ทุกวันนี้ขั้นของท่านคือขั้นธรรมจริงๆเป็นผู้จะพึงสอบได้โดยลำพังตนเองซึ่งไม่จำเป็นต้องหาผู้ใดมายืนยันรับรองมีใบประกาศนียบัตรเหมือนอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เริ่มจากขั้นสมาธิขึ้นไปจะกล่าวถึงขั้นแห่งธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าอริยธรรมก็มีอยู่4ขั้นคือพระโสดาบันขั้นพระสกิทาคาขั้นหนึ่งพระอนาคาขั้นหนึ่งพระอรหัตขั้นหนึ่ง

นี่สี่ขั้นนี้เรียกว่าอริยธรรมผู้ปฏิบัติได้บรรลุขั้นใดก็เรียกว่าเป็นอริยบุคคลขั้นนั้นเช่นขั้นพระโสดาก็เป็นอริยบุคคลในขั้นนี้สกิทาอนาคาจนถึงขั้นอรหัตตบุคคลมีสันทิฟิโกเป็นเครื่องยืนยันไว้อย่างพร้อมมูลไม่จำเป็นจะต้องหาใบประกาศหรือเครื่องยืนยันจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่ที่ท่านเรียนจากสมัยพุทธกาลส่วนมากที่ไปศึกษาอารมณ์กับพระพุทธเจ้าท่านไปด้วยความมุ่งหมายอย่างนี้ในขณะที่ไปฟังการอบรมกับพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าเป็นผู้มีอาการแห่งความเห็นภัยอยู่โดยสม่ำเสมออากัปกิริยาของพระของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีความสงบเรียบร้อยมีท่าทางแห่งความเป็นผู้เป็นนักรบนักภาวนาคือความเป็นผู้มีสติไม่ผาดโผนพวกพลาดอะไรแบบโลกโลกไม่มีกิริยาของโลกเข้ามาแฝงหากจะเป็นไปตามนิสัยนั้นก็ยังต้องมีธรรมคือความตั้งอกตั้งใจเป็นหลักเกณฑ์อยู่ภายในนิสัยนั้นเสมอการศึกษาหรือการได้ยินได้ฟังก็จากพระพุทธเจ้าด้วยถึงเป็นผู้สมบูรณ์แบบทุกอย่างในเรื่องมรรคเรื่องผลตลอดความรู้ที่เกี่ยวกับอุปนิสัยของผู้ใดมีหนักแน่นไปในทางใดซึ่งเป็นกรณีพิเศษดังที่ท่านแสดงไว้ในเทระปัญญาความรู้6อย่างหรือความเป็น6อย่างนั้นเตวิชฌานชระปัญโยเตวิชโชชระปัญโยจตุปริสัมภิทัปปโตเหล่านี้เป็นปีกเป็นย่อยอันหนึ่งอันหนึ่งของผู้ที่ทรงอัดทรงทำแต่ละองค์ที่จะพึงรู้พึงเห็นไปตามนิสัยวาสนาของตนพระองค์ก็ทรงแนะนำให้เป็นไปตามแนวแถวของผู้รู้ผู้เห็นตามจริตนิสัยของตนนั้นๆไม่ขัดไม่ข้องจึงเป็นไปได้ทั้งภายนอกคือแก่นแห่งธรรมก็พระพุทธเจ้าทรงสอนเองปริยายแห่งธรรมที่เป็นไปตามนิสัยวาสนาดังที่กล่าวมานี้มีอภิญญาหกเป็นต้นก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำไปเองจึงไม่ผิดพลาดเลยภาคปฏิบัติและสถานที่ปฏิบัติก็เป็นสถานที่เหมาะสมในการชำระกิเลสอยู่ทุกการสถานที่อีกด้วยที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาลำเนาไพรไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนสิ่งที่จะทำให้เป็นอย่างน้อยเป็นความไม่สะดวกในการบำเพ็ญสังฆธรรมพระองค์ก็ทรงสอนให้รู้หมดและทรงแนะนำสั่งสอนหรือแนะแนวทางให้ไปสถานที่บำเพ็ญอันเหมาะสมเมื่อท่านเหล่านั้นได้ยินได้ฟังพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าอย่างเต็มหัวใจแล้วย่อมไปด้วยความภาคภูมิใจในการบำเพ็ญในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้รู้เห็นธรรมนั้นๆที่ได้รับพระโอวาทจากพระองค์โดยลำดับไปด้วยความภาคเพียรไม่ลดละถอยหลังมีจำนวนมากน้อยเพียงใดก็ตามพระผู้ปฏิบัติมีแต่เป็นผู้ทรงพลังของจิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานด้วยกันมีความเพียรเป็นพื้นฐานมีความมุ่งมั่นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือเป็นจุดที่หมายเหมือนกับแม่เด็กดึงดูดความภาคเพียรอาการทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเครื่องเพิกถอนกิเลสให้มีกำลังไปตามๆกันจนทะลุปุโปร่งไปถึงจุดที่หมายได้แก่มรรคผลนิพพานนะ
ราะฉะนั้นพระบรรดาพระสาวกผู้บรรดาพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติในครั้งพุทธกาลจึงอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกผาสุกเพราะเป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่ออัตธรรมอย่างแรงกล้าอะไรๆไม่ถือสีถือสาเพราะเรื่องเหล่านั้นก็ทราบแล้วว่าเป็นเรื่องของกิเลสไม่ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์พอที่จะมาเป็นท่าสึกต่อจิตใจของตนและทำให้กระทบกระเทือนผู้อื่นได้มันคือยืนเดินนั่งนอนมีแต่การดูหัวใจของตนซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งเหตุทั้งหลายส่วนมากก็เหตุตัวเหตุคือสมุทัยมันเกิดที่ใจนอกจากนั้นมีสิ่งยังมีสิ่งที่เพิ่มเสริมให้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆมีจำนวนมากมายเรียกว่ารอบตัวของเรานี้มีแต่ทางไหลเข้ามาแห่งกิเลสทั้งหลายตากระทบรูปถ้าสติไม่มีก็เป็นไปเพื่อกิเลสนะหูจมูกลิ้นกายกระทบอะไรที่เป็นคู่เคียงแห่งอันกันเช่นเสียงปิ่นเป็นต้นมันก็เป็นความหมายไปเพื่อกิเลสทั้งนั้นนี่เรื่องของท่าศึกมันมีอยู่รอบตัวและจิตนั่นแหละจะเป็นผู้ที่คิดผู้ปรุงผู้แต่งผู้ให้ความสำคัญมั่นหมายเพื่อให้กิเลสทั้งหลายกำเริบขึ้นภายในจิตใจของตัวเองไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นโดยภัยเสียเองแต่เป็นเรื่องของจิตที่ได้พบได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วมาวาดภาพขึ้นตีความสำคัญมั่นหมายออกไปกว้างขวางลึกซึ้งด้วยความเป็นสมุทัยและกลายเข้ามาเป็นทุกข์เผาโดนจิตใจของตนเองก็คือจิตใจของเหล่านี้ที่คิดออกไปด้วยความไม่มีสติไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาเป็นข้าศึกต่อเราแต่เมื่อจิตไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาท่านจึงให้ระมัดระวังถ้าไม่ควรจะได้สัมผัสสัมพันธ์ก็อย่าไปสัมผัสสัมพันธ์คือไม่ควรเห็นอย่าเห็นอย่าดูไม่ควรฟังอย่าฟังดังพระพุทธเจ้าท่านทรงรับสั่งสอนพระอานนท์ตอนที่พระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติต่อมาทุกขามนี่เป็นต้นนะจะให้ปฏิบัติอย่างไรคำว่ามาตุคามใครก็ทราบแล้วอยู่ในสถานที่นี้ไม่จำเป็นต้องอธิบายออกไปเรายกตัวอย่างเพื่อให้ตีความหมายไปกับสิ่งต่างๆที่เป็นไผ่ว่าไม่เห็นเสียเลยและดีอานนท์นะทางนี้คือสิ่งที่เป็นไผ่ใดๆก็ตามเมื่อเห็นเข้าไปแล้วจะเป็นไผ่ให้ปรุงสังรวมเสียก่อนที่จะเห็นจะดูด้วยความไม่ดูไม่เห็นนั่นแหละดีอานนท์นะอันนี้ดีนะหากจำเป็นจะได้เห็นได้ยินเขาทำไงอย่าพูดคืออย่าสำคัญอย่าคุ้นคิดอย่าติดใจในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอย่ามาถือมาเป็นอารมณ์ให้พยายามตัดเสมอกับสิ่งนั้นๆที่จะเป็นเครื่องเกี่ยวโยงเข้ามาให้เป็นข้าศึกต่อจิตใจนี่แหละเราเทียบเพียง2ประโยคเท่านี้ก็ให้พึงทราบเอาในเรื่องทั้งหลายที่ไม่ควรแก่การบำเพ็ญของเรามันเป็นสิ่งที่จะมากำจัดการบำเพ็ญนี้ให้ด้อยหรือให้เสียไปจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องความเพียรในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนไปเสียจึงต้องได้ระมัดระวังนี่แหละที่ท่านว่าให้ระมัดระวังตาเวลากระทบเสียงหูก็ตาเวลากระทบรูปหูเวลากระทบเสียงสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายให้พึงระมัดระวังด้วยสติหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะเห็นจะดูจะฟังจะสัมผัสถูกต้องสิ่งเหล่านั้นนอกจากมันจำเป็นทั้งแต่คำว่าจำเป็นนั่นเถอะหากจำเป็นจะได้เห็นเนาะพระเจ้าข่าดังพระอนุทูลถามพระพุทธเจ้าหากจำเป็นจะเห็นได้ดูอย่าพูดเนี่ยท่านมีทางเลี่ยงไปอีกเนี่ยหากจำเป็นที่จะพูดทำอย่างไรล่ะให้ตั้งสติให้ดีอย่าให้เป็นไปตามอำนาจแห่งตัณหาท่านว่านั่นฟังสิสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกันเช่นนั้นกิเลสนี้
มันมีประเภทต่างๆกันแต่สิ่งที่กล่าวมายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่นี้เป็นประเภทที่หนักเป็นประเภทที่ถือเป็นค่าสิทธิ์จริงๆสำหรับค่าสิทธิ์จริงๆสำหรับนักบวชที่ประพฤติพรหมจรรย์ที่ท่านจึงให้ตัดถึงขนาดนั้นไม่เช่นนั้นไปไม่รอดจริงๆมันหนักถ้าเป็นแม่เลยกระดูดเอาจนกระทั่งถึงตัวกลิ้งไปเลยไม่รู้สึกตัวเลยถ้าหลอกปอกเปิดไปก็ไม่รู้ถูกมันดูดเอาจึงต้องระมัดระวังให้มากนี่แหละที่ท่านให้แสดงสถานที่ที่อยู่ที่ไปให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยกับสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เช่นในป่าป่าจะมีอะไรก็มีแต่ต้นไม้ป่าไม้กับป่าคนต่างกันอยู่มากป่าไม้เป็นที่ร่มรื่นชุ่มเย็นสบายสบายกายสบายใจป่าคนเป็นที่รุ่มร้อนมาทุกด้านทุกทางจากข้าศึกของคนจึงต้องได้ระมัดระวังนี่แหละคำว่าป่าเป็นนี้สถานที่เปลี่ยวอยู่คนเดียวดีก็อยู่หลายคนอยู่หลายคนมีหลายเรื่องหลายราวแม้จะเป็นนักปฏิบัติด้วยกันอยู่ด้วยกันหลายคนก็ยังไม่เหมาะจะว่าอะไรกับคนทั่วๆไปที่ไม่เคยได้รับการรวมทางอัตทางธรรมเลยจะไม่เป็นค่าศึกต่อกันท่านจึงให้ระมัดระวังให้ไปหาอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้คือว่าโคนต้นไม้บ้างในป่าทั่วไปบ้างในถ้ำบ้างเงื่อมผาบ้างชายป่าชายเขาหลังเขาลายเขาที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การบำเพ็ญสมณธรรมและรักษาจิตได้ง่ายกว่ากันกับสถานที่ทั่วไปแล้วให้พึงสอบแสวงหาในสถานที่เช่นนั้นเถิดนะเพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายบรรลุธรรมท่านจึงมักบรรลุในสถานที่เหมาะสมตามที่พระโอวาทพระเจ้าทรงสั่งสอนไว้มากกว่าที่จะบรรลุในตลาดลาดเลยเช่นอย่างสมัยทุกวันนี้เขาเรียกว่าเทศบาล1เทศบาล2มีที่ไหนธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปแต่ไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นธรรมให้เกิดขึ้นในสถานที่ฉะนั้นได้สะดวกสบายยิ่งกว่าสถานที่เหมาะสมเช่นในป่าในเขาเป็นสำคัญนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญตามเข็มทิศทางเดินที่ทรงแสดงไว้แล้วนะอย่าให้เคลื่อนคลาดผู้มีความรักในมรรคผลนิพพานให้พึงรักให้พึงเคารพในพระโอวาทอันถูกต้องดีงามอันตายตัวเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่าได้ให้เคลื่อนคลาดไปอย่าให้จืดจางภายในจิตใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติยากก็ตามเถอะการเดินทางย่อมมีทั้งทางโคดทางโค้งทางตรงทางสะดวกขรุขระมีผสมผสานกันไปแต่สายทางอยู่ที่ตรงนั้นจำเป็นผู้เดินทางต้องผ่านไปตามสายทางที่เป็นเช่นนั้นเราเลือกเอาไม่ได้หากเป็นสิ่งที่เลือกได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่มีใครฉลาดแหลมคมเกินพระองค์แต่ละพระองค์เลยจะทรงแสดงให้สัตว์ได้รับความสะดวกสบายที่สุดการฆ่ากิเลสถ้าฆ่าได้อย่างง่ายดายพระองค์ก็จะสอนวิธีฆ่าให้พวกเราทั้งหลายง่ายที่สุดเหมือนกันหมดไม่มีจะทำให้เป็นความยุ่งยากลำบากแต่นี่ไม่ทรงเห็นอันใดอุบายใดที่จะเกินอุบายที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายตรงไปตรงนี้จึงต้องสอนแบบนี้คำว่าทางสายตรงนั้นมันย่อมมีขรุขระมีสะดวกไม่สะดวกหากมีอยู่นั้นสายทางตรงไปไหนมันจะเป็นยังไงก็ต้องได้ไปตามนั้นเลือกเอาไม่ได้พอออกจากทางนอกหูนอกทางนี้ไปก็จะเป็นขวากเป็นหนามเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวนรกตกเปรตไปหมดไม่ใช่ทางเดินของสัวขาธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ว่าเป็นมัชฌิมาอันนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วจะยากลำบากแค่ไหนก็ให้พึงทราบว่ากำลังของกิเลสกองทัพของกิเลสมันมีมากมันหนามันบางขนาดไหนถึงระยะที่มันควรจะหนักในการฟาดฟันหันแหลกต่อกันมันย่อมหนักมันย่อมลำบากในการสถานที่เป็นบางระยะเป็นบางตอนที่ควรจะเบามันก็เบาควรที่จะสะดวกก็สะดวกคือควรที่ชำระได้ง่ายก็ง่ายเช่นจิตบางครั้งบางเวลามันสงบได้อย่างรวดเร็วก็มีสงบได้อย่างสะดวกสบายก็มี
บางครั้งบางคราวถ้าเป็นแทบตายยังไม่ได้เรื่องเลยก็มีและอีกบางครั้งตั้งหน้าตั้งตาจะเอาให้จริงให้จังเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงคลิกถึงคลิกถึงจริงๆไม่เป็นท่าเลยก็ยังมีเพราะอะไรก็เพราะสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเรานั้นมันเหนืออุบายของเราทุกอย่างในขณะที่เราบำเพ็ญเพื่อความต้องการตามใจหวังนั้นกิเลสมันเหนือนั้นเราจึงไม่ได้อย่างสมมักสมหมายนี่มันเป็นอย่างนั้นหากเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตามใจหวังทุกคนแล้วใครอยากจะอยู่ในโลกใครจะไม่อยากพ้นจากทุกข์คำว่าทุกข์นิดเดียวก็เป็นความลำบากอยู่แล้วแต่นี่มันเลือกเอาไม่ได้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเลือกเต็มถ้ากำลังความสามารถจึงได้อุบายแห่งธรรมที่พระองค์ทรงเห็นสมควรแล้วในแง่ใดมาสอนสัตว์โลกตามที่ได้ทรงบรรลุได้ผ่านทางผลมาแล้วเท่านั้นเราทั้งหลายเห็นใจพระพุทธเจ้าคุณง่ายๆว่าทรงเลือกเฟ้นเต็มสติพระสติกำลังความสามารถมาแล้วเราเป็นเพียงล้างมือเปิบเท่านั้นยากลำบากก็ไปทางสายนี้เพียรไม่งั้นจะเรียกว่าเพียรยังไงมันก็ต้องยากบ้างถึงต้องได้ใช้ความภาคความเพียรหากเป็นของง่ายนิดเดียวจะความเพียรมีความหมายอะไรสติปัญญาก็ไม่มีความหมายถ้ากิเลสโง่ซะจนเกินโง่จะไม่ได้ครองหัวใจสัตว์โลกเป็นอันขาดแต่นี่อุบายเรื่องของกิเลสเป็นที่เป็นธรรมชาติที่ฉลาดแหลมคมเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้สามแดนโลกธาตุนี้จึงเป็นที่เป็นอำนาจของกิเลสครอบครองทั้งหมดสัตว์ตัวใดวิญญาณดวงใดไม่เคยที่กิเลสจะเหนืออำนาจของกิเลสพ้นอำนาจของกิเลสไม่ครอบครองไปได้นี่ก็เพราะความฉลาดแหลมคมของมันเพราะฉะนั้นการใช้อุบายแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกด้านทุกทางจึงต้องได้ทุ่มเทกันลงเต็มที่กำลังความสามารถพร้อมทั้งอุบายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วอย่าลดละปล่อยวางให้ยึดนั้นเป็นหลักนั่นถึงจะได้รับผลไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงผลเป็นที่พอใจนี่แหละการปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างนี้เพราะกิเลสเป็นของที่เหนียวแน่นที่สุดผู้ที่ยังไม่เคยได้เห็นเหตุเห็นผลได้ต่อกรกันกับกิเลสแล้วพูดได้ง่ายเหมือนนกขุนทองเรื่องสมาธิก็พูดได้ง่ายเพราะพูดด้วยความจำใครเรียนใครก็จำได้เด็กเรียนเด็กก็จำได้ผู้ใหญ่คือใครก็ตามเรียนลงไปจำได้ฉะนั้นชื่อของกิเลสชื่อของอุบายวิธีการต่างๆแต่เวลาจะเข้าถึงตัวกิเลสจริงๆไม่รู้จนกระทั่งกิเลสเป็นอะไรคืออะไรนั่นเหมือนอย่างที่เขาเราก็เป็นนอนอยู่ในถ้ำเสือเราไม่ทราบว่าเสืออยู่ในนั้นเราจะไปหาฆ่าเสือแต่เวลาได้ยินเสียงเสือกระหึ่มกระหึ่มมันกำลังจะงับหัวอยู่แล้วกลืนทั้งคนทั้งตัวไม่ต้องกลืนอยู่แล้วเรายังไม่ทราบเสียงกระหึ่มกระหึ่มมันยังเคลิบเคลิ้มหลงไหลว่าได้ฟังเสียงเพลงอันอัศจรรย์อยู่ในถ้ำนี้สิไม่ทราบว่าเพลงนี้มาจากไหนเป็นไปอย่างนั้นซะอีกนะเวลาเข้าถึงตัวเสือจริงๆแล้วยังไม่รู้ว่าเสือนี่เข้าไปยังไม่รู้ว่ากิเลสมันงับเอาแล้วงับเอาแล้วเราไม่รู้นี่แหละเพราะความโง่กว่ามันมันถึงไม่รู้อุบายของมันต่อเมื่อได้ฟิตตามหลักธรรมของพระเจ้าทรงสอนเอาสติตั้งให้ดีเข้าไปนะปัญญาตั้งให้ดีพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนความเพียรหนุนเข้าไปความอดทนอดลงไปสิ่งอื่นเรายังอดได้ทนได้เราเกิดมานี้ได้ใช้ความอดทนมามากเท่าไหร่ได้ใช้ความเพียรมามากเท่าไหร่กับกิจการทั้งหลายเหตุใดเราจะใช้ความเพียรต่อการพึ่งปฏิบัติอัตธรรมเพื่อความเลิศเดินในตัวของเราเองทำไมเราจะช้าไม่ได้นี่เมื่อเราใช้ยังเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆเข้าไปนี่โดยสม่ำเสมอแล้วอุบายต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วจะได้เห็นเรื่องราวของกิเลสเห็นร่องรอยของกิเลสว่ามันเป็นร่องรอยอย่างไรอุบายของกิเลสเป็นอุบายยังไงเมื่ออุบายของธรรมจับมันเข้าทันเข้าทันเข้าย่อมจะทราบอุบายของกิเลสย่อมจะทราบความเคลื่อนไหวของกิเลสเคลื่อนออกมามันเคลื่อนออกที่จากที่ตรงไหนสุดท้ายก็ไม่ทราบเอาก็พ้นไปไม่ได้ว่าเคลื่อนออกมาจากหัวใจนี้เองนานทีนี้ทราบแล้วอ๋อกิเลสอยู่ที่หัวใจก็เพื่อมพับออกแล้วเหลือกิเลสเนี่ยก็เพื่อมพับออกไปแล้วก็เพื่อมพับออกไปแล้วไม่ก็เพื่อมสัญญาเป็นความละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารยังซึมทราบออกไปได้นี่เมื่อปัญญาอย่างทราบลงไปด้วยความแหลมคมอย่างนี้แล้วทำไมจะไม่ทราบกลอุบายของกิเลสนี่นี่แหละที่มันทันกันทันอย่างนี้เมื่อได้ยึดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นและต่อไป
ที่ว่าเคยว่าขรุขระที่เคยว่าสะดวกที่เคยว่าลำบากลำบนก็จะค่อยเบาลงไปลงไปลำบากก็ให้เห็นด้วยตัวของเรานั่นแหละมันเป็นความเหมาะที่สุดมันยากขนาดไหนมันลำบากขนาดไหนเจอกิเลสตัวไหนที่เป็นตัวที่แสบๆที่สุดก็ให้มันรู้ในหัวใจของเราและกำลังของสติปัญญาของเราเองว่าต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นๆเราต่อสู้ด้วยอุบายวิธีใดจึงได้ชัยชนะมาเป็นลำดับลำดับนี่มันย่อมเห็นได้อย่างชัดๆอย่างนี้ผู้ปฏิบัติไม่อย่างนั้นเอามาพูดได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงเห็นชัดเจนที่สุดจึงได้นำธรรมออกมาแสดงและพระอรหันต์ท่านก็สะถึงใจอย่างไม่มีที่สงสัยจึงเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันรับรองศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยหัวใจของตนที่ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมดังกล่าวนั้นใครล่าจะเป็นผู้ที่ยืนยันธรรมของพระพุทธเจ้าน่ายิ่งกว่าพระอรหันต์เพราะท่านทรงธรรมเหล่านี้ไว้แล้วตายก็ยอมตายไปเลยขึ้นชื่อว่าธรรมพระเจ้าแล้วไม่ยอมที่จะให้ตกต่ำเจ้าของตายก็ตายไปเถอะบรรดาพระอรหันต์ที่เป็นผู้ทรงธรรมตามพระพุทธเจ้าแล้วหรือตามเสด็จตามรอยพระบาทให้ถึงพระองค์แล้วด้วยความเห็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์เนี่ยธรรมจึงเครื่องประกาศเป็นเครื่องประกาศยืนยันอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติดังที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นนั้นว่าหากยังมีผู้สนใจใคร่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมอยู่เมื่อไรเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นจะเป็นไปโดยลำดับลำดาที่ผู้ปฏิบัตินั้นจะพึงได้รับผลตามขั้นตามภูมิแห่งธรรมและตามสติกำลังความสามารถของตนโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่หากจะมีผิดเพี้ยนกันอยู่บ้างก็ทรงให้การแนะนำสั่งสอนผู้แนะนำสั่งสอนเป็นผู้เช่นไรนี่เป็นสิ่งสำคัญอยู่มากคือเพียงการสอนทางภาคปฏิบัตินี่จะสั่งสอนกันด้วยทางปริยัติไม่ได้จะทำให้รู้รูปคำคำผู้ปฏิบัติก็จะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยต้องเอาภาคปฏิบัติที่ตนรู้ตนเห็นสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ที่เข้ามาศึกษาอบรมนั่นจึงเป็นที่แน่ใจเพราะตนเป็นที่แน่ใจแล้วในหัวใจของเราเองนั่นไม่ว่าสมาธิตนก็เป็นสมาธิมาแล้วเหตุที่จิตเป็นสมาธิเป็นมาด้วยอุบายอันใดเราก็ได้ทราบมาหมดอุบายวิธีการความภาคเพียรที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิเราก็เป็นมาแล้วและจิตเป็นสมาธิขั้นนี้เป็นยังไงเราก็เป็นมาแล้วขั้นนั้นเป็นยังไงเราก็เป็นมาแล้วทรงมาแล้วทำไมจะสอนคนอื่นผิดเพี้ยนไปล่ะนี่เป็นที่แน่ใจของผู้สอนต้องเป็นผู้แน่ใจในตัวเองซะก่อนแล้วสอนคนอื่นด้วยความแน่ใจไม่สงสัยผู้รับธรรมะจากการอบรมสั่งสอนก็เป็นที่แน่ใจไม่สงสัยว่านี้จะใช่หรือไม่ใช่เพราะผู้สอนด้วยความถูกต้องแล้วผู้ฟังก็ย่อมเป็นที่ตายใจได้เนี่ยทีนี้พูดถึงเรื่องปัญญาอาจจะเป็นปัญญาขั้นใดก็ตนเองผู้สอนก็เป็นผู้ดิบพินิจพิจารณาทางด้านปัญญามาแล้วทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งได้ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆเห็นผลประจักษ์ใจมาจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นประจักษ์จิตใจของตนหมดสิ้นโดยสติปัญญา ที่ทันสมัยแล้วเหตุใดจะสอนคนอื่นเพื่อการแก้กิเลสด้วยสติปัญญานั้นผิดเพี้ยนไปได้หรือไม่ผิดนี่และผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทำได้คืออะไรก็คือความบริสุทธิ์พุทโธภายในหัวใจเมื่อเอาพุทธะดวงที่บริสุทธิ์พุทโธนี้อันเป็นผลนี้เป็นเครื่องยืนยันเป็นตั้งเป็นหลักฐานไว้แล้วแสดงทำแก่บรรดาผู้มาศึกษาอบรมแล้วจะผิดที่ตรงไหนจะมีเอ็นเอียงที่ตรงไหนไม่มีนี่แหละผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลได้โดยลำดับบรรดาต้องอาศัยการอบรมการแนะนำสั่งสอนของผู้ที่ได้รับผลมาแล้วสอนเป็นที่ถูกต้องแน่นยำนี่เป็นการที่จะเดินได้รวดเร็วและไม่เป็นอุปสรรคอันนี้สำคัญมากแต่อย่างไรก็ตามการอบรมการประพฤติความภาคเพียรสำหรับตนเวลานี้ก็มีหนังสืออยู่แล้วเทพก็มีหนังสือก็มีควรจะยึดนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นกิเลสเบาบางจากหัวใจเป็นอย่างไรเราเห็นตั้งแต่ความมืดความทึบความทุกข์ความทรมานในหัวใจเพราะกิเลสบีบคั้นบีบบังคับทรมานเราเรื่อยมาจนตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้มีเวลาจืดชางที่ตรงไหนเทินออกมาก็เป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเสียออกจากเทินก็เป็นความทุกข์ความทรมานเพราะอำนาจของกิเลส
เหยียบย่ำทำลายประเภทหนึ่งเสียมันมีแต่กลมายาของกิเลสเหยียบย่ำหัวใจตลอดเวลาเราไม่ปรากฏว่าทำได้แสดงลวดลายของตัวออกมาให้เราเห็นเป็นคู่แข่งกับกิเลสบ้างเลยอย่างนี้มันไม่เกินไปหรือนักปฏิบัติของเราขอให้ท่านทั้งหลายได้นำปฏิทินพิจารณาเถิดธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่วิเศษแท้พระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาองค์วิเศษไม่มีใครเกินเสมอเลยขอให้นำธรรมะของท่านมาปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เลวทำทั้งหลายภายในใจของเราออกให้มันเหลียวมองเห็นกิเลสมองเห็นธรรมอันประเสริฐกับจิตใจกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะวิเศษขนาดไหนใจดวงนี้แล้วเราจะยอมกราบพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องให้ใครบอกเลยและจะไปข้อยืนยันเรื่องพระพุทธเจ้าว่าคอขาดเลยเรื่องศาสนาเรื่องพระพุทธเจ้าว่ามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีศาสนาธรรมนี้จริงหรือไม่จริงถูกต้องหรือไม่ต้องหัวใจของเราเป็นยังไงได้ธรรมชาติประเสริฐนี้มาจากไหนนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันกันให้มันเห็นดูที่นักปฏิบัติเราไปยังไงธรรมะพุทธเจ้ามีเพียงในตำหลักตำนานเท่านั้นนั่นมีแต่ชื่อนะเอาให้เห็นจริงในหัวใจของเราในภาคปฏิบัติธรรมะนี่สดสดร้อนร้อนนะไม่ใช่การไม่ฐานที่ท่านถึงว่าอากาลิโกสังเสกในบทธรรมคุณท่านแสดงไว้สวาขาโตภควตาธรรมโมแปลออกมาแล้วว่าธรรมอันธรรมทุกประเภทอันพระภูมิภาคเจ้าตัดตรัสไว้

0: สวัสดีครับที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569แรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียตรงกับวันพระการศึกษาเป็นเครื่องอันสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทำให้ได้โดยสะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็วพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา1นาทีต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขอเชิญรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาครับ
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่สิริราชทรงปฏิบัติพระราชกิจตามปกติเช่นพระราชทานพระบรมราชโอรสให้บุคคลต่างๆเฝ้าหลายครั้งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเฝ้าหลายครั้งแล้วเพื่อทรงติดตามปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนทั่วประเทศเรื่องที่ทรงห่วงมากระยะนี้ก็เรื่องน้ำปัญหาเรื่องน้ำตั้งแต่ตอนที่ฝนทิ้งช่วงประชาชนประสบปัญหาภัยแล้งต้องทรงส่งฝนหลวงไปช่วยจนถึงขณะนี้ฝนตกมาแล้วก็ยังทรงติดต่อตามข่าวและสถิติทุกอย่างเพื่อเตรียมการไว้สำหรับป้องกันหรือแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะมีมาอีกฝนหลวงคือวิธีการทำให้เกิดฝนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้นและพัฒนา

ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆทรงอธิบายว่าต้องมีเมฆและความชื้นในอากาศเพียงพอจึงจะทำได้โครงการฝนหลวงมีผลงานเป็นที่รู้จักกันดีและเป็นที่เรียกร้องของประชาชนเสมอในยามที่ฝนทิ้งช่วงนานๆจนเกิดปัญหาภัยแล้งอย่างในปีนี้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณน้อยและลดลงอย่างรวดเร็วปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่1มกราถึง28กรกฎาคมนี้มีน้อยกว่าปีที่แล้วถึง1ใน4ทางราชการได้ออกประกาศเตือนให้ชาวนาชาวไร่ลดการปลูกพืชฤดูแล้งพยายามปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนแต่ประชาชนก็ยังปลูกมากกว่าที่ทางราชการวางแผนไว้ถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนมากเป็นการปลูกข้าวนาปรังซึ่งต้องใช้น้ำมากเสียด้วยข้าพเจ้าก็เห็นใจและเข้าใจชาวนาเพราะเมื่อข้าวได้ราคาและนาว่างก็อยากจะปลูกข้าวต่อไปแม้จะทราบว่าน้ำไม่พอบางคนก็ยอมเสี่ยงเผื่อว่าโชคดีฝนอาจจะมาเร็วแต่เมื่อฝนไม่ตกข้าวก็เหี่ยวแห้งรอวันตายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลาแม้ระหว่างประทับพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชก็ไม่ทรงว่างเว้นเลยเดือนมิถุนายนนี้ทรงขอให้สำนักฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษในภาคเหนือ4แห่งด้วยกันภาคอีสาน1แห่งภาคกลาง1แห่งเพื่อเพิ่มน้ำให้เขื่อนใหญ่5แห่งคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำก็กระเตื้องขึ้นมาและพื้นที่แห้งแล้งภายนอกก็ลดลงการทำฝนหลวงนี้เป็นที่สนใจนานาชาติอย่างกว้างขวางและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจดสิทธิบัตรการทำฝนหลวงไว้แล้วใครจะใช้เทคโนโลยีฝนหลวงต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนหลายชาติมาศึกษาดูงานในประเทศไทยบ้างก็ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้เทคโนโลยีฝนหลวงเช่นเมื่อเร็วๆนี้ทางรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นรัฐที่ค่อนข้างแห้งแล้งอยู่เสมอได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้เทคโนโลยีฝนหลวงพระองค์ท่านก็พระราชทานแสดงให้เห็นว่าพระมหากรุณานั้นมิได้จำกัดอยู่เพียงราษฎรในประเทศไทยเท่านั้นแต่แผ่กว้างไปถึงชาวโลกด้วยซึ่งข้าพเจ้าก็ภาคภูมิใจที่พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านมีส่วนช่วยดับทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ในนานาประเทศซึ่งบางประเทศนั้นก็มีชื่อเสียงทางเทคโนโลยีด้านอื่นๆยิ่งกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำ

สวัสดีครับคุณฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งพัฒนาทางสถานีวิทยุ912 FM ความถี่ 99.10 MHz AM 756 KHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายวันนี้กระผมอับดุลการีหะสนิดำเนินรายการครับพบกันเช้านี้ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569ครับก็ได้ทักทายคุณผู้ฟังกับหนึ่งผลงานเพลงวันนี้วันพระเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระนะครับคิดว่าชาวนี้พุทธศาสนิกชนก็คงจะเข้าวัดเข้าวากันนะครับไปทำบุญกันนะครับก็ขอให้ทำบุญอย่างมีความสุขกับวันนี้วันพระและวันนี้เป็นวันหยุดก็ถือว่าเป็นวันดีบุตรหลานของท่านก็จะได้ไปร่วมทำบุญกันทวนดากันนะครับมาถึงข่าวคราวบันไดเช้าวันนี้ที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสลับกับงานเพลงจากทางรายการข่าวแรกหยิบจากเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับซึ่งกำหนดการพ่นหมอกควันอันนี้สำคัญนะครับเนื่องจากว่ายุงถือว่าเป็นพาหะนำโรคหลายโรคเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่กำจัดก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเป็นโรคมากมายนะครับดังนั้นทางเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ดูแลตรงนี้นะครับทางเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นจุลินทรีย์และฉีดพ่นหมอกควันละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรคโดยกำหนดปฏิบัติงานในช่วงเช้าเวลา 4:30 นถึง 7:30 นและช่วงบ่ายเวลา 13:00 นถึง 15:00 นตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็หยุดไปเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติงานนะครับส่วนกำหนดการวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่7กันยายนนี้นะครับช่วงเช้าจะไปพ้นที่ชุมชนพิทักษ์ลิขิตนะครับช่วงเช้าวันจันทร์นะครับไปพ้นที่ชุมชนพิทักษ์ลิขิตชุมชนอดุลตานนท์ซอยอดุลตานนท์567และชุมชนบางนาคถนนประชาอนุรักษ์ถนนประชาบำรุงซอยบุญมีแยกบุญมีนะครับนี่ในส่วนของช่วงเช้านะครับส่วนช่วงบ่ายในวันเดียวกันนะครับก็จะไปสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชุมชนตลาดเก่าชุมชนละไม้อุทิศแล้วก็โรงเรียนดาราศิขาลัยนะครับก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้รับทราบเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับช่วงเช้านะครับก็เคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงของท่านให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบกับควันที่ทางเจ้าหน้าที่ไปพ่นนะครับในส่วนของช่วงบ่ายนะครับเขาไปสำรวจก็อยากจะให้เจ้าของบ้านเจ้าของพื้นที่นะครับก็บอกให้ทางเทศบาลว่าจะให้มาพ่นจุดไหนของชุมชนของท่านของหมู่บ้านของท่านนะครับก็ขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยนะครับกรณีวันไหนฝนตกนะครับซึ่งเราได้ประชาสัมพันธ์แล้วนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่เทศบาลจะไปพ่นหมอกควันแต่เผอิญกรณีวันนั้นฝนตกนะครับในช่วงเช้านะครับก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ปฏิบัติงานถ้ามีฝนตกในวันนั้นแต่ก็จะมีการไปพ่นในวันต่อไปนะครับก็แจ้งให้ทราบกันนะครับ

ใดๆก็เป็นข่าวของเทศบาลเมืองนราธิวาสกันแล้วนะครับก็มาต่อด้วยข่าวนี้เลยนะครับทางเทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันด้วยกันครับระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือที่เรารู้จักสวนร.5ครับในวันพุธที่16กันยายนจัดประชันเสียงนกเขาชวาเสียง4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและเสียงดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายนประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมรุ้นของและพร้อมลุ้นรางวัลสาวรอกนก90รางวัลนะครับบัตรสาวรอกนก400บาททุกประเภทเสียงนะครับทางเทศบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16 17กันยายน2569โดยพร้อมเพรียงกันนะครับโดยเขาจะมีการซ้อมใหญ่นะครับกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 7 นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5นะครับชิงรางวัล42รางวัลเลยทีเดียวนะครับยังไงก็สำหรับแฟนนกเขาชวานะครับอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่สำนักงานการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทร07351-1048ครับและทางเทศบาลก็เตรียมความพร้อมนะครับที่จะต้อนรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับดังนั้นนะครับทางเทศบาลเมืองนราธิวาสขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณเส้นทางถนนสุริยประดิษฐ์ถนนจตุรงรัศมีถนนสถิตรายาและถนนสายไบพาสได้ปรับปรุงอาคารสถานที่บ้านเรือนเช่นปรับภูมิทัศน์และตกแต่งต้นไม้ต้นหญ้าตามเส้นทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์บริเวณสำนักงานร้านค้าและบ้านเรือนของประชาชนและขอความร่วมมือเจ้าของสุนัขให้สวมปลอกคอสุนัขของท่านให้เรียบร้อยรวมทั้งแพะแกะและวัวขอให้เจ้าของผูกล่ามให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันครับโดยขอให้ดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตรงนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าพวกเราชาวนราธิวาสจะต้อนร่วมต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะครับนั่นก็คือจังหวัดพัทลุงจังหวัดยะลาปัตตานีรวมถึงจังหวัดนราธิวาสของเราด้วยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายน2569ดังนั้นเราเป็นเจ้าบ้านก็ขอความร่วมมือดูแลบ้านเมืองของเราให้ดีให้สะอาดแล้วก็ให้ปลอดภัยด้วยนะครับต่อด้วยข่าวเทศบาลเมืองนราธิวาสเช่นเดียวกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าทางจังหวัดนราธิวาสของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นประจำทำให้มีขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อให้การรักษาความสะอาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดของเราดังนั้นเทศบาลเมืองนราธิวาสจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่จัดกิจกรรมจุดพักผ่อนริมแม่น้ำลำคลองตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวของเอกชนโปรดได้ช่วยการรักษาความสะอาดและคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะหรือภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้ทุกครั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลความเรียบร้อยดูแลความสะอาดของบ้านเมืองของเรานั่นเองหรือในเขตเทศบาลของเรานั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนราธิวาสของเรานะครับช่วยทิ้งขยะลงถังให้เรียบร้อยด้วยครับวันนี้วันพระนะครับอยากจะให้ได้รับฟังงานเพลงเกี่ยวกับวันพระอีกสัก2งานเพลงนะครับเอกชัยศรีวิชัยชวนน้องทำบุญครับ

0: ะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: โลกปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนโลกแห่งวัตถุนิยมและบริโภคนิยมซึ่งผู้คนในสังคมให้ความสำคัญกับความเจริญทางวัตถุจนลืมเรื่องจิตใจเรารับเอาวัฒนธรรมภายนอกโดยลืมวัฒนธรรมรากเหง้าของสังคมไทยชีวิตแสวงหาแต่ความสุขสบายมีแต่ความอยากมีอยากได้อยู่ตลอดเวลาจนหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้วันนี้ยังไม่สายเกินไปที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียใหม่ทำอะไรด้วยเหตุผลทำอะไรพอประมาณและทำอะไรให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์หัวใจเศรษฐกิจพอเพียงหัวใจของความมั่นคงในชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงความสุขที่เพียงพอสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

ชาติไทยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นทุกอย่างของคนไทยเป็นพ่อเป็นครูเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ห่วงใยเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้เสียสละเป็นศูนย์แห่งการรู้รักสามัคคีเป็นแบบอย่างที่ดีของคนไทยเรามาทำดีเพื่อพ่อด้วยการเป็นลูกที่ดีสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4ส่งเสริมการทำความดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดิน

ก็ผ่านกันไปนะครับกับงานเพลงชวนทำบุญกันนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระนะครับก็พอสมควรแล้วนะครับกับการเชิญชวนทำบุญไม่ต้องซ้ำไม่ต้องย้ำกันอีกแล้วนะครับคิดว่าพุทธศาสนิกชนก็คงจะทำบุญกันเป็นประจำนะครับเนื่องจากว่าในเนื้อเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าอายุเราไม่ถึง100ปีนะครับซึ่งเราจะจากไปซึ่งการจากไปของทุกๆคนนะครับก็อยากจะให้นำบุญติดตัวไปด้วยนะครับดังนั้นก็เขาว่าฝากทำบุญกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระนะครับมาถึงข่าวคราวต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดนราธิวาสของเราก็กำลังเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าจังหวัดนราธิวาสจะมีงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับนั่นก็คืองานของดีเมืองนรานะครับดังนั้นตอนนี้คิดว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้นะครับโดยเฉพาะหน่วยงานราชการต่างๆก็มีความกำลังเตรียมความพร้อมนะครับที่จะจัดงานนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวนราธิวาสชาวจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมได้มาชมกิจกรรมกันนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับเชิญร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชดีสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง9ถึง11กันยายนนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ตรวจความพร้อมของสถานที่พื้นที่จัดกิจกรรมตลอดจนการอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนผู้เข้าร่วมงานพร้อมกำชับทุกฝ่ายให้เตรียมการทุกด้านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติตลอดการจัดกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมก็จะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพิธีเดินเทิดพระเกียรติพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีและกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตลอดจนพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสดังนั้นก็ขอเชิญนะครับพี่น้องชาวนราธิวาสร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติโดยพร้อมเปลี่ยนกันหรือกิจกรรมสมโภชศาลหลักเมืองโดยพร้อมกันนะครับ9ถึง11กันยายนนี้ณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1นั่นเองครับมาถึงกรมเจ้าท่านะครับกรมเจ้าท่าภูมิภาคดัชนีการนราธิวาสก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเช่นเดียวกันนะครับทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศสำนักงานเรื่องกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวเนื่องในการแข่งขันเรือก่อนและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระพิดังประจำปี2569ระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569ในเขตแม่น้ำบางนาราตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการจัดงานแข่งขันเรือก่อนและเรือยอกองและเรือโคชสีทิ้งถ้วยพระราชทานหน้าพระธิดังนะครับดังนั้นเพื่อให้การควบคุมการจราจรทางน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับทางกรมเจ้าท่าประกาศนะครับก็งดนะครับก็คือกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำแม่น้ำบางนาราเป็นการชั่วคราวเนื่องในงานแข่งขันเรือก่อนและเป็นการแข่งขันเรือของจังหวัดนราธิวาสนะครับก็แจ้งให้กับพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับที่เล่นเรือผ่านทางแม่น้ำที่เขามีการ
ที่กำหนดเขตควบคุมการจราจรก็ขอความร่วมมือนะครับตามขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังดำเนินการอยู่ในแม่น้ำตรงนั้นด้วยนะครับมาถึงงานของดีเมืองนรานะครับก็จะมีการแถลงข่าวในวันนี้นะครับวันนี้5กันยายน2569เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับดังนั้นทางจังหวัดนราธิวาสนะครับขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณบริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับและคุณผู้ฟังสามารถชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสเพจสวท.นราธิวาสนั่นเองครับก็อย่าลืมนะครับในวันนี้นะครับก็ถ้าอยากจะทราบถึงงานของดีเมืองนราของเราปีนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างนะครับก็ไปร่วมงานแถลงข่าวได้นะครับในเช้าวันนี้ที่เขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคุณผู้ฟังไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมด้วยตนเองได้ก็สามารถรับชมถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสเพจสวท.นราธิวาสครับในวันนี้นี่คือข่าวคราวนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเช้านี้กับรายการลูกทุ่งพัฒนาครับช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวบริการรอประชาสัมพันธ์อยู่ครับ

0: เหลือบนเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้านี้ก็เหลืออีกประมาณ7นาทีสุดท้ายแล้วนะครับมาฟังข่าวรับสมัครนี้กันก่อนนะครับของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตรานะครับโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาครับสำหรับคุณสมบัตินะครับ1ทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีเกิดปี2550ถึง2562ที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ2ทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีเกิดหลังปี2544ทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการนะครับสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับเงินเดือน 12,090 บาทและเงินตอบแทนพิเศษสำหรับหักค่าประกอบเลี้ยง 2,880 บาทโอ้โหสิทธิประโยชน์ก็มากมายนะครับยังไงก็น้องๆที่สนใจนะครับกับการเป็นพลทหารอาสาก็สามารถสมัครกันได้นะครับโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ครับจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ช่องทางการรับสมัครนั่นก็คือดูรายละเอียดได้ทาง ataf.mi.th นะครับหรือจะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง912ได้เช่นกันครับชุมชน912กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญชุมชน912นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชุมชน912และเกิดเป็นผลดีต่อการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณที่ทำการชุมชน912นะครับสำหรับกำหนดการ8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีตรวจสุขภาพความดันเบาหวาน10นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์11นาฬิกาถวายพัฒหารเพล12นาฬิการับประทานอาหารร่วมกันครับดังนั้นจึงขอเชิญท่านและสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันและจะนำอาหารมาถวายพระด้วยก็ได้แต่ทางชุมชน912ได้จัดเตรียมอาหารข้าวหวานเครื่องดื่มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่จะตรวจเบาหวานก็ขอให้งดอาหารด้วยนะครับก็แจ้งให้ทราบสำหรับพี่น้องชุมชน912โดยเฉพาะชาวสถานีวิทยุ912ด้วยนะครับใครที่จะไปร่วมกิจกรรมทำบุญกับชุมชน912ก็เตรียมความพร้อมกันแล้วกันนะครับในวันพรุ่งนี้เราไปร่วมกิจกรรมกันนะครับณชุมชน912ของเรานี่เองครับข่าวบริการผู้ที่ถึงแก่กรรมนะครับกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษคุณเมฆเกลื่อมหนูสังณวัดศรีสว่างวงตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการรดน้ำศพสวดพระอภิธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับวันที่5ถึง7กันยายนเวลา19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันที่8กันยายนเวลา10นาฬิกาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เวลา12นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุลเวลา14นาฬิกาพระราชทานเพลิงศพนะครับโดยมีบุตรธิดาร่วมกันเป็นเจ้าภาพครับสุดท้ายนะครับข่าวบริการผู้ที่ถึงแก่กรรมเช่นเดียวกันนะครับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพนางสาวณัฐนีหนูพรหมครับชาตะ16พฤษภาคม2519มรณะ4กันยายน2569ซึ่งเมื่อวานนี้4กันยายนก็ได้มีพิธีรดน้ำศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ครับ จ้าภาพในพิธีสวดอภิพระอภิธรรมวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 15:00 นสวดพระสหัสใดพระอภิธรรมเวลา 19:00 นสวดพระสหัสใดพระอภิธรรมนะครับแล้วก็วันที่7กันยายนนะครับกำหนดชาปนกิจศพวันที่7กันยายน2569กำหนดการ 10:00 นสวดพระพุทธมนต์ 11:00 นถวายพัฒนาหารเพล 12:30 นแสดงพระธรรมเทศนา 13:00 นสวดมาติกาบังสุกุล 13:30 นทอดภาพบังสุกุล 14:00 นประชุมเพลิงครับนี่คือข่าวบริการผู้ที่ถึงแก่กรรมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันครับหมดเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้านี้พอดีนะครับกลับมาเจอกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันดีนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: โป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแตกความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: นาฬิกา

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวอร์ทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่วันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน